0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากเดือนกันยายนไปไม่มีกำหนดสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
8: นี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
9: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
8: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล
9: ้และใกล้
8: ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
10: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
1: หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเผยเลื่อนเจรจากลุ่มผู้เห็นต่างจากกันยายนไปไม่มีกำหนดคุณยุทธิดาภูคำนวลรายงานครับ
11: นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงความคืบหน้าในการพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าการเจรจาเริ่มต้นกันมาดีแล้วแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจึงได้มีการออกแถลงการระหว่างไทยที่ส่งฝ่ายเทคนิคเข้าไปพูดคุยซึ่งตนรู้สึกแปลกๆและเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสตามมาดังนั้นในเดือนกันยายนนี้ที่จะมีการนัดพูดคุยกันจะไม่มีการเจรจาแล้วเพราะเหตุที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินกว่าที่จะรับได้และเกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดคุยกันอยู่จึงต้องเริ่มต้นกันใหม่ส่วนกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ยังไม่ได้ตอบกลับคำถามมาเพราะตนเพิ่งส่งคำถามไปอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการประสานไปยังประเทศมาเลเซียแต่ได้ข่าวว่าทางการมาเลเซียกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกจึงอยู่ระหว่างการรอทางการมาเลเซียส่วนที่ฝ่ายความมั่นคงของฝ่ายไทยมีท่าทีแข็งกร้าวนั้นตนมองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างต่างคนต่างมีแนวทางของตนเองแต่ที่สำคัญฝ่ายเราต้องเดินหน้าไปด้วยกันสำหรับนายกรัฐมนตรีมีการกำชับเรื่องนี้และส่งสัญญาณมาเสมอว่าการพูดคุยเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการแก้ไขปัญหาต้องเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นระยะยาวไม่ใช่เกิดเหตุแล้วจะมีการเจรจาทันทีเพราะการเจรจาต้องมีระยะของมันด้วยอยู่ที่ภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
12: วงการฟุตบอลประเทศอังกฤษเตรียมพิจารณาเพื่อเริ่มทดลองใช้กฎใหม่ในฤดูกาล 2026-2027 ที่กำลังจะเปิดฉากฟาดแข้งกลางเดือนสิงหาคมนี้ในการหาวิธีแก้ปัญหาใช้จังหวะผู้รักษาประตูบาดเจ็บเป็นแท็กติกหยุดเกมหรือถ่วงเวลาโดยหากผู้รักษาประตูที่อยู่ในสนามแข่งขันได้รับบาดเจ็บและมีการปฐมพยาบาลในสนามทีมดังกล่าวจะต้องเสียผู้เล่นเอาท์ฟิลด์จำนวน1คนออกจากสนามเป็นเวลาอย่างน้อย1นาทีหลังจากที่เกมกลับมาแข่งขันอีกครั้งซึ่งกฎใหม่นี้สมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA Premier League The Championship Nation League และ Women Super League จะนำมาทดลองใช้ก่อนที่คณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือ IFAB จะอนุมัติให้ใช้เป็นกฎทดลองตลอดฤดูกาลใหม่ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติฟิลิปปินส์แพ้เมียนมา1-4มาเลเซียชนะสปป.ลาว4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัด2คู่ที่น่าสนใจดินโมซาเกร็บชนะ FC ทูนที่เหลือ10คน3-2เซลเย่เสมอเอกนาเทียโรโกชัย2-2ฮาร์ทแพ้สตูมกราส0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัดที่2คู่ที่น่าสนใจอดิต้าชนะฟอเรน่า2-1 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP โทรระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่า DC Open 2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายอาร์เธอร์ฟิลนัทธนิชชาวฝรั่งเศสมือ22ของโลกและเป็นมือ8ของรายการแพ้ราฟาเอลโยด้าคู่แข่งชาวสเปนิชมือ24ของโลกทั้ง2เซต6ต่อ7แพ้เบรก5ต่อ7และ3ต่อ6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตคิดบวกสร้างพลังบวกสนับสนุนคนไทยมองโลกสดใสในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ royaloffice.th ระหว่าง26ถึง30กรกฎาคม2569คนไทยพร้อมใจจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วประเทศพร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดจัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสีดา5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงและในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียูเนสโกขึ้นทะเบียนหาดนอมังดีที่สัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่2เป็นมรดกโลก UN ลงมติรับรองโวเกอร์เทิร์กชาวออสเตรียนั่งเก้าอี้ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่ออีก4ปีพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับผมสุธีสุขสากล
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้ารายงานตัวกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนภักดิ์ธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับของทีมงานจากรายการของเราเนี่ยนะฮะอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้ครับ
0: ครับวันนี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาครับเราชาวพุทธส่วนใหญ่เช้าวันนี้ก็คงจะได้ตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลา
1: ครับ
0: ข้าวของต่างๆเพื่อจะไปทำบุญอันเป็นการปฏิบัติตามวิถีของเราชาวพุทธในการสืบสานพระพุทธศาสนาครับ
1: ครับก็แต่ดั้งแต่เดิมนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก
0: ๆครับ
1: นะครับท่านก็พาเราไปเข้าวัดทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ในช่วงคาบเกี่ยวกับช่วงของเทศกาลวันเข้าพรรษาช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเข้าวัดแล้วก็บางท่านเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเลย
0: ใช่ครับ
1: ถือศีลในช่วงนี้กันด้วยครับ
0: เกิดมาเป็นคนไทยน้องเอ๋ยจำไว้หมั่นทำบุญใส่บาตรวันโกนวันพระ
1: อย่าให้ขาด
0: อย่าให้ขาด
1: ครับ
0: ทำบุญใส่บาตรกันทุกๆวัน
1: ทุกๆวันฮะ
0: ครับ
1: นี่นะก็เป็นวิถีชีวิตของเราชาวพุทธนะครับ
0: ครับก็เป็นวันพระใหญ่นะฮะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษา
1: ครับ
0: นะครับหลายคนก็อธิษฐานใจอธิษฐานจิตเนี่ยนะฮะอยากจะลดละเลิกงดเว้นอบายมุขเป็นต้นนะครับเพื่อชีวิตที่ดี
1: งามนี้ก็ดีเลยนะครับอาจารย์
0: ดีมากเลยนะครับช่วง3เดือนเข้าพรรษาพระสงฆ์ท่านเข้าพรรษาเราชาวพุทธก็ตั้งใจที่จะลดละเลิกอะไรที่ทำให้ชีวิตเราเมื่อลดแล้วดีขึ้นลดเถอะนะครับ
1: ครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวของวันนี้อาจารย์ครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาวันหยุดนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นไงฮะบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี
0: ้
1: ผมเห็นในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับออกไปร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็ไปแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีเยอะเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์นิกรหรือว่าปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีก็ถือว่าเป็นวันสำคัญของชีวิตของเราอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับในการที่จะได้รวมกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน้อมถวายพระพรชัยมงคลปีนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของเรานะครับมีพระชนมพรรษา74พรรษานะครับดังนั้นการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นเวลานิมนต์พระสงฆ์มาก็จะนิมนต์บวก1นะครับจาก74ก็เป็น75รูป
1: 75
0: นะครับส่วนงานวันก่อนที่เราเคยพูดคุยถึงก็คืองานทำบุญตักบาตรทางน้ำนะฮะนิมนต์พระมาถึง225รูป
1: โอ้จำนวนมากนะครับ
0: ใช่เลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆก็จัดมาตั้งแต่วันที่24แล้วนะครับไปจนถึง31กรกฎาคมเรียกว่าเป็นงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: ยังไปเที่ยวงานกันได้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติก็ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่นะครับที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของพระบรมราชชนกนะครับรวมไปถึงพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ในอดีตนะครับที่ทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองนะครับหรือสิ่งที่เป็นจารีตโบราณที่ดีที่งามให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งงานที่อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวเลยก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังจัดงานกันอยู่นะฮะจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดเลยทีเดียวที่ก็ร่วมมีการจัดงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ถ้านึกไม่ออกว่าป้อมมหาการอยู่ตรงไหนให้นึกถึงภูเขาทองก็ได
1: ้ใกล้กัน
0: วัดส
1: ัง
0: เกตเนี่ยนะฮะมองเห็นอยู่ตรงนั้นมีป้อมเดียวนี่แหละนะครับป้อมที่ยังเหลืออยู่อีกป้อมหนึ่งก็นู่นป้อมพระสุเมร
1: ุ
0: ที่อยู่ในบริเวณไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านไปร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมริมน้ำพร้อมกับร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์นะครับบิณฑบาตไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างด้วยคลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรแล้วก็มีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วย
1: โอ้นี่นะครับ
0: เนี่ยนะฮะก็เป็นศิลปะที่แบบวาดภาพบนฝาผนังวันก่อนเห็นบริษัทนิปปอนเพ้นท์มั้งนำสีมามอบให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ
1: ื่อ
0: ใช้ในกิจกรรมนี
1: ้ครับ
0: เนี่ยครับรวมทั้งการแสดงดนตรีวันก่อนน้องเนเน่เนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะ
1: สุดยอดนะครับ
0: ร็อกเกอร์สาววัย16ปี
1: ให้กำลังใจ
0: โอ้โหโชว์ลวดลายการแสดงมีเรียกว่าแฟนๆ FC ไปร่วมกรีดการ์ดกันน่าดูเยอะมากเลยช่วงเย็นวันที่26ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในชุดสายน้ำแห่งชีวิตด้วย
1: ก็เชิญชวนเลยนะครับถือโอกาสนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณฟังท่านใดที่รับฟังอยู่อยากจะเข้าร่วมงานรับชมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ไปกันได้ที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้ยังอยู่ในช่วงหยุดยาวอาจารย์สุธีครับ นะครับในสัปดาห์นี้เรามีช่วงวันหยุดก็คือ28 29คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้30กรกฎาคมนะครับในมิติความสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการด้วยคำว่าอาสาฬหบูชาในย่อมาจากคำว่าอาสาฬหปูรณมีบูชานะครับแปลว่าการบูชาพระในเดือนอาสาฬหะนะฮะซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติของไทยก็ส่วนใหญ่มักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมแต่ก็จะมีบางเดือนที่บางปีที่คาบเกี่ยวบางทีก็โดนสิงหาคมช่วงต้นเดือนด้วยก็มีครับ
0: ครับซึ่งวันอาสาฬหะก็ดีวันวิสาขมาฆะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ได้มีวันที่กำหนดไปแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ก็ขึ้นอยู่ทางจันทรคตินะครับเช่นขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหะขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆะ
1: ก็จะต้องไปดูว่าในปีนี้ตรงกับวันไหน
0: ที่เท่าไหร
1: ่วันไหนเดือนไหน
0: ครับแล้วก็บังเอิญว่าปีนี้เนี่ยวันสำคัญทั้ง3วันต่อเนื่องกัน
1: มาต่อเนื่อง
0: ทั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับก็เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือว่าเทศครั้งแรกของพระองค์เนี่ยนะครับในบทที่เรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะครับ
1: ครับ
0: แสดงแก่ใครแสดงแก่ปัญจวัคคีย
1: ์ทั้ง5
0: นะฮะปัญจก็คือ5วัคคีย์ก็คือพวกนะฮะพระ5พวกพวก1มี5ท่านซึ่งเป็นพราหมณ์มาก่อนนะครับอาจําชื่อได้มั้ยมีใครบ้าง
1: ก็มีพระอัญญามีอัญญาโกฏัญญะนะครับวัปปะอาสชิ
0: พัทยะมหานามะ
1: แล้วก็อาสชิเนี่ยครับ
0: ท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยชื่อเดิมไม่มีคำว่าอัญญามีคำว่าโกณฑัญญะ
1: อ๋ออัญญานี่มาที่หลัง
0: มาที่หลังอัญญาที่แปลว่าได้รู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: พระพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิแปลว่าเธอได้รู้แล้ว
1: เธอได้รู้แล้ว
0: พอคำนี้ตรัสออกไปกลายเป็นว่าเหมือนเป็นการตั้งชื่อขึ้นมา
1: ว่า
0: อัญญาโกณฑัญญะนั่นเอง
1: ที่ตามตำนานเล่าว่าพระองค์ได้ตรัสว่าโกฏัญญะรู้แล้วหนอโกฏัญญะรู้แล้วหนอก็คืออันนี้ใช่ไหมครับ
0: อันนี้แหละทำนองนี้แหละ
1: นี่แหละ
0: นะครับก็เกิดความเริ่มใสได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะครับต่อมาก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะครับก็กลายเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาถ้าเกิดมีใครถามว่าพระสงฆ์รูปแรกคือใครก็ให้นึกถึงพระอัญญาโกฏัญญะนั่นเองนะครับคงจำกันได้พระอัญญาโกฏัญญะนี่แหละสมัยหนุ่มๆ เป็นผู้ที่ทำนายลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ครับ
0: ว่าในอนาคตการเบื้องหน้าเนี่ยพระกุมารพระองค์เนี้ยจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็เฝ้าติดตามมาตลอดแปลว่าอัญญาโกณฑัญญะต้องอายุมากกว่าพระพุทธเจ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะฮะก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับพุทธศาสนิกชนไทยก็มักนิยมสืบปฏิบัติธรรมเนียมในทางพระพุทธศาสนาในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรนะครับเราเห็นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วการทำทานรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงการเข้าวัดสวดมนต์นะฮะแล้วก็มีการฟังธรรมส่วนช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถนะครับเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนะฮะแล้วก็เป็นการช่วยชำระล้างจิตใจให้ผ่องใสอีกด้วยครับ
0: ครับอ่ะหนึ่งในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับทำชีวิตให้สดใสด้วยการรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอดีตทางศาสนาแล้วก็ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่วัดใกล้บ้านหรือว่าสถานที่ที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศครับ
1: ครับแล้วก็นอกเหนือจากวันนี้นะครับเป็นวันอาสาฬหบูชาวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยอีกด้วยนะครับ29กรกฎาคมของทุกปีนะครับซึ่งในโอกาสพิเศษนี้นะครับทางรายการของเราได้มีการจะทำรายงานพิเศษโดยอาจารย์สุธีนะครับได้มีการรวบรวมนะครับคุณค่าของวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับน่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปรับฟังกันนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเชิญติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้กับคุณสุธีกันได้เลยครับ
0: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมและก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสดงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ร่วมใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีต
2: และความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
1: ขอบคุณอาจารย์จุฑีด้วยนะครับที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับเป็นภาษาที่ละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเป็นภาษาที่สวยงามงดงามมากๆจริงๆครับอาจารย์ครับ
0: เป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ผ่านไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยนะครับเพื่อให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ว่าประเทศไทยมีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นมรดกทางปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับที่ทรงคุณค่าที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ
1: ครับก็สืบทอดกันมายาวนานมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็สร้างสรรค์นะครับก็เพื่อปลูกฝังค่านิยมแล้วก็จิตสำนึกให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนทั่วไปเราตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญทางอดีตของเรานะครับรวมถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ความคิดความเชื่อวิถีชีวิตและความงดงามของสังคมไทยที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับเชิญชวนนะครับคนไทยร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสานคุณค่าของภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติเราครับ
0: โดยเฉพาะในโลกออนไลน์นะฮะบางทีเราคิดว่าพิมพ์ยังไงก็ได้ให้รู้เรื่องเข้าใจก็ได้นะครับก็ไม่ต้องครับเอาครับก็พอค่ะก็ไม่ต้องค่ะคร่าไปเลย พอพิมพ์บ่อยๆเข้าเนี่ยพอนึกจะเขียนคำที่มันเป็นทางการจริงๆเนี่ย
1: มันติดนะอาจารย
0: ์มันติด
1: ครับ
0: นะครับรวมทั้งคำพูดด้วยคำพูดยิ่งแล้วเลยนะฮะเราพูดครับครับครับครับตลอดไม่เคยพูดคำว่าครับเลยเนี่ยลิ้นมันจะไม่ค่อยไปนะ
1: ลิ้นไม่ค่อยไป
0: ครับ
1: นะก็ต้องฝากกันไว้นะครับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ในเรื่องของภาษาของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยครับ
0: ครับช่วงนี้ก็ส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารนะครับที่วันหยุดแบบนี้บางคนไม่ได้หยุดนะ
1: ครับ
0: ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนไม่ว่าจะชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนภาคใต้หรือตามกองกำลังต่างๆทั่วประเทศนะครับส่งจิตส่งใจส่งกำลังใจไปถึงพี่ๆน้องๆทหารทุกคนขอให้ทุกนายนั้นปลอดภัยด้วยนะครับส่วนท่านที่อยู่หน้าที่ตั้งก็อาจจะมีการฝึกทบทวนในหลายเรื่องเช่นเรื่องใหญ่เลยก็คือพระราชพิธีปลายปีนี
1: ้ครับ
0: พิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังคงซักซ้อมกันอยู่ราชวัลลบเริงระบำก็มีการซักซ้อมเตรียมการนะครับประจำปี2569เช่นเดียวกันครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องทหารกองประจำการนะครับซึ่งถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพบกในการที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆเนี่ยเรื่องของขวัญกำลังใจนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อมีกำลังใจที่ดีการปฏิบัติภารกิจต่างๆก็ย่อมดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยเราไม่ได้ดูแลแค่เฉพาะตัวน้องทหารกองประจำการนะครับแต่เรายังดูแลไปถึงครอบครัวของน้องด้วยเพราะทั้งหมดเราคือครอบครัวเดียวกันนะครับล่าสุดกองพันทหารช่างที่52กรมทหารช่างที่1นะครับได้มีการจัดชุดช่างเข้าดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับฐานกองประจำการของหน่วยในพื้นที่ตำบลคลองคอยนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้งานก่อสร้างแล้วเสร็จไปกว่า 80% แล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับน้องพลทหารไกรศักดิ์มณีจำนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับก็สบายใจคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้มีบ้านที่แข็งแรงนะครับเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับบ้านผู้ยากไร้จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
1: ครับก็วันนี้ดูเหมือนเวลาจะหมดลงแล้วครับอาจารย์ครับ
0: ครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปเดินทางกลับต้องพูดคำนี้เลยนะครับโชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับโช ชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไป
1: โอ้อบอุ่นหัวใจนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือต้องเดินทางด้วยความมีสตินะ
0: ครับ
1: แล้วก็ความไม่ประมาทนะครับนี่คือรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันหยุด29กรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี
0: ้ผมสุธีสุขสากล
1: และผมณัฐาพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
3: วันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้ง

0: ันเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City's tilt, so get low. All right, okay. Through the city, queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเชิญชวนประชาชนร่วมกันทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขขณะที่สภาพอากาศวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
8: วันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาหลายพื้นที่จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษางดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงวันนี้และวันพรุ่งนี้ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยกเว้นในบางพื้นที่ที่กฎหมายกำหนดอย่างเช่นอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นต้นวันนี้ยังเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภาษาไทยติดตามเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศยืนยันคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะของประเทศญี่ปุ่นมีประมาณ455คนซึ่งปลอดภัยดีหลังเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานติดตามกรณีฮารุนโซโร่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนไทยที่หายตัวที่ประเทศจอร์เจียหลังเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ติดต่อไม่ได้มาแล้ว15วันครอบครัวประกาศตามหาโซเชียลช่วยแชร์วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนอะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป
4: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงื่อนติดล้อ
4: ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโปรโพลิส mouth spray ของเราด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเฮกูดดี้บายเงินติดล้อนั่นเองนะครับอยู่คู่กับเรางี้ทุกสัปดาห์ทุกวันด้วยที่แชร์ข่าวเช้า
5: first class
4: สวัสดีวันหยุดกับเคเบิลด้วยนะครับ
5: สวัสดีพี่วีเคด้วยครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับทั้งทั่วประเทศ
5: วันนี้วันอาสาฬหบูชาครับพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยครับผมคือเมื่อกี้นั่งคุยกับพี่พีบอกว่าพี่อาสาฬหบูชาเนี่ยความสำคัญทางศาสนาเขามีอะไรบ้างเนี่ยพี่พีบอกว่าอย่ามาถามพี่ยังไม่รู้
4: พี่คือพี่รู้แต่พี่ไม่สามารถอธิบายได้เก่งเท่ากับเจนใหม่อย่างเคเบิล
5: อุ้ยผมอะคือเอาตรงนะพี่พีคือตั้งแต่ไม่ได้เรียนมัธยมช่วงมัธยมอะเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยบ่อยแบบจัดบอร์ดเนาะหน้าห้องแต่ละห้องก็คือต้องจัดบอร์ดเอารูปของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาแต่ว่าพอหลังจากเรียนจบมัธยมอะก
4: ็ไม่ได้ทำเลย
5: ไม่ได้ทำเลยก็เลยแบบค่อยๆคืออาสาฬหะมาคาบูชาแล้วอีกวันนึงคือวันอะไรนะวิสาขาบูชาอันเนี้ยผมอะชอบจำสลับกันว่าวันนี้คืออะไรนะอาสาฬหะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิสาขะคืออะไรคือมันจะค่อนข้างแบบลืมไปแล้วอะ
4: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา2คนหรือ3คนพูดได้ผิดไปขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเป็นหลายสิบเป็น10ปีแล้ว
5: แต่ว่าเมื่อกี้นี
4: ้ไม่ได้พูดถึง
5: ไปหาข้อมูลมาให้ก็คือวันอาสาฬหบูชาก็คือวันที่มีพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบ3อย่างนะฮะแล้วก็เหมือนเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมเทศนาเหมือนให้เทศครั้งแรกนะฮะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็ส่งเข้ามากันได้นะคุณผู้ฟังฮะถ้าไม่แม่นยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะ
4: ซึ่งจะบอกว่าถ้าเกิดตอบอะไรผิดหรือว่าพิมพ์อะไรผิดเข้ามาเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเจนใหม่กับเจนเก่าเจน X เจน Y เจน Z มีความรู้ต่างกัน
5: ครับ
4: นะมีความใส่ใจต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่เราพูดผิดไปบอกโดยกันละกันเดี๋ยวเราจะพยายามแก้ให้เร็วที่สุดก็แล้วกัน
5: ได้ครับ
4: วันนี้คุยกับ กวงแล้วก็คุยกับน้ำท่วมว่าเฮ้ยวันนี้มันหยุดนะทุกคนหยุดราชการหยุดแบงค์ธนาคารหยุดละทุกอย่างยกเว้นร้านอาหารร้านกินข้าวแหละเขาเปิดใช่ไหม
5: อ่าฮะ
4: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ขอ

0: เป็นข่าวเบาๆแบบเอาสนุกสนุกสนุกไม่เอาซีเรียสเลย
1: ครับผม
0: สิ่งเดียวที่ซีเรียสสองอย่างที่ซีเรียสคือหนึ่งแว่นของเคเบิลอันนั้นคือหนึ่งอันนั้นซีเรียส
1: โอเคโอเค
0: ใช่ไหมซอนเดอร
1: ์ซอนเดอร์เดย
0: ์ซอนเดอร์เดย์อันนั้นคือหนึ่งนะอันนั้นเดี๋ยวชั่วโมงที่สองข้อที่สองก็คือที่ญี่ปุ่นเมื่อวานนี้แผ่นดินไหว 7.1 Richter scale ตรงฝั่งใต้สุดของญี่ปุ่น 7.1 นั่นหมายความว่าสามารถถล่มตึกได้ทั้งตึก
1: 7.1 ก็แรงมากนะ
0: 7.1 Richter scale นี่ต้องถามคนที่รู้จริง
2: อะไรครับ
0: ด้าก
1: ำลังคุยเรื่องแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเมื่อวานนี้
0: 7.1 Richter scale น่ากลัวขนาดไหน
2: ก็ตอนนั้นพม่ามัน 8.4 ป่ะ
1: อ
2: ันเนี้ยก็คือ 7.1 เอาง่ายๆว่าตอนนี้มันมีรายงานอ่ะบอกว่าเหมือนห้างสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ
0: พังลงมาเลยจ้า
2: เลยนะถล่มเลย
0: แล้วก็หล่นลงมาทับคนด้วยซึ่งตอนนี้เขายังไม่รู้เลยว่าคนที่ถูกทับตอนนี้ขนาดไหน
2: ใช่
0: ซึ่งส่งกำลังใจให้กับคนที่เมื่อกี้พี่บอกเลยว่า
2: เดี๋ยวนะคุณสมศุขอยู่ญี่ปุ่นหรอพี่รออ
1: ๋อเขาเป็นใครอินฟูเหรออ
2: ินฟูฉันชอบคือเป็น FC เขา
0: เหมือนกันพี่ก็ตามเขาอยู่
2: ที่รักวันนี้ได้ไหมอ่ะแล้วแฟนอยากเกิดเป็นพี่สมศุขพี่สมศุขคือเป็นคนที่แบบแฟนรักมากเพราะนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เลยรายงานเลย
0: เมื่อกี้พี่เพิ่งบอกกับเคเบิลว่าวันนี้วันหยุดใช่ไหมสำหรับทุกคนใช่ไหม
2: น่ากลัวจริง
0: พี่ขอข่าวเบาๆแต่ถ้าข่าวหนักขออย่างเดียวคือแค่ 7.1 Richter scale นี
1: ่
0: เดี๋ยวก่อนขอ2 อย่าง 7.1 Richter scale ที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ไม่มีสึนามิ
2: ไม่มี
0: สึนามิน
2: ี่แบบ 7.1 คือเยอะแล้วนะเยอะมากนะ
1: เห็นของรอบนี้มันไม่ได้ลึกมากอ่ะมันเกิดขึ้นแบบชั้นบนของดินเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความรุนแรง
2: นักวิชาการเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวอ่ะมันเกิดรอยเลื่อนอ่ะที่มันเป็นแบบชั้นบน
0: อ
2: ่ะมันจะผลกระทบอ่ะมันก็จะเยอะมันจะแรง
0: เขาเรียกพลาทอนิกเพลทมันมูฟแค่นั้นเองนะเพียงแต่ว่า7.1 เนี่ยอันเนี้ยหนักมากแล้วก็อันดับที่2คือที่อเมริกา
2: พี่แค่ลองคิดนะถ้าพี่อยู่ตรงเนี้ยทำไง
0: พี่รู
2: ้
0: พี่รู้แล้วก็ตอนนี้คืออันดับ2อีกข่าวซีเรียสหมดแล้วนะหมดแล้วนะอีกข่าวนึงก็คือที่อเมริกาเนี่ยครึ่งนึงน้ำท่วมจนคนตายน้ำท่วมนะแล้วอันดับ2คือไฟไหม้จนคนตาย
1: ครับ
0: มันแบ่งกันครึ่งเลยว่าครึ่งนึงน้ำท่วมกับครึ่งนึงไฟไหม้ที่อเมริกาตอนนี้คนกำลังอพยพกันอยู
1: ่เรื่องราวของภัยพิบัติอ่ะโอ้ยน่ากลัวมากเลยที่ญี่ปุ่นอ่ะ
2: แกลองคิดนะแล้วถ้าเกิดซุงอ่ะ
1: final destination เหมือนดูในหนังเลยคือ
2: แล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะ
1: ไม่เนี่ยน้ำท่วมกำลังเปิดคลิปเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นที่เขาแชร์กันใน X อยู่คุณผู้ฟังครับแต่ละเหตุการณ์อ่ะที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี้ยก็ดูแบบน่ากลัวทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เป็นคลิปที่รถอยู่บนถนนนะครับแล้วก็เหมือนเป็นรถบรรทุกที่มีท่อนทรงอยู่ข้างหลังอ่ะคือรถบรรทุกอ่ะมันหนักแน่นอนเนาะแล้วมันโยกจนล้ออีกฝั่งนึงมันลอยขึ้นมาเลยอ่ะ
0: เคเบิลเคยอยู่ในสถานการณ์ที่แผ่นดินไหวไหม
1: ครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตก็คือเมื่อนั่นแหละที่เกิดที่กรุงเทพปีที่แล้วนี่แหละ
2: วันที่28มั้ย
1: 28มีนา
0: แค่นั้นใช่มั้ย
1: ครั้งแรกและครั้งเดียวเลย
0: เคยหลายรอบแล้วที่แกมมี่
2: ของด้าครั้งแรกจำได้อยู่ตึกช่อง3
1: ครับ
2: ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่มาอยู่แกมมี่ทำงานอยู่ตึกช่อง3
1: ชั้นอะไรอ่ะ
2: 15
1: ก็ไม่ได้สูงมาก
2: อย่างนี้เลยอ่ะลิฟต์อ่ะแบบ
0: พี่อยู่ชั้นเนี่ยพี่อยู่ห้องนี้เลยห้องนี้เลยชั้น38ห้องนี้เลยแล้วตอนนั้นพี่ก็งงอยู่ว่าตอนนั้น5ทุ่ม4ทุ่มกว่า5ทุ่มพี่ก็งงว่าปกติเนี่ยเวลาถ้าเกิดประตูมันเปิดอ่ะมันจะเปิดเข้าเปิดออกถูกต้องป่ะ
2: ใช่
0: แต่วันนั้นน่ะตอน5ทุ่มอ่ะประตูแม่งมันเอียงซ้ายและขวาพี่นั่งคิดตัวเองว่า
2: เป็นอย่าง
0: น
2: ี้เนาะ
0: พี่คิดตอนวัยรุ่นอ่ะ
1: ครับ
0: เมาป่าววะทำไมประตูมันไปซ้ายหรือขวา
1: วันนี้ไม่ได้ดื่มมานะ
0: ไม่ได้ดื่มนู่นทำงานอยู่แล้วก็นั่งคิดมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ประตูมันจะไปซ้ายและขวา
2: ตอนนั้นที่มันมีสึนามิที่ภูเก็ตไหม
0: ใช่อ
2: ันนั้นตอนนั้นได้ยังไม่มาแกมี
1: ่
2: ได้ยังอยู่
0: พี่อยู
2: ่ได้ยังอยู่แต่ช่องสาม
1: ผมอ่ะตอนสึนามิผมก็คือเด็กมากๆก่อนเกิดสึนามิคือมันมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก่อนหรอ
2: หลัง
1: อ๋อหลังหร
2: ออ
1: ๋อคือตอนนั้นเนี่ยอาจถามว่ามีรู้ความหรือยังก็คือรู้ความแล้วแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่า มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างอ่ะ
2: ตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำเว้ยแล้วก็แบบ อยู่ในที่ในมาจัดรายการอะไรอย่างนี้แหละในห้องน้ำเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยวันนี้หน้ามืดเหรอวะมันรู้สึกโคลงโคลง
0: ไม่เราคิดตอนอันดับแรกได้เรา
2: หน้ามืด
0: เราคิดว่าเราเป็นอะไรก่อนเราคิดว่าเราไปกินอะไรมาผิดหรือเปล่า
1: ค
0: ิดว่าไม่สบายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนไทยของเราโชคดีมากที่แผ่นดินไหวของเราน้อยมากแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพมันเกิดขึ้นแบบว่าในประเทศใกล้เคียงจน
2: ที่เราแค่เอฟเฟกต
0: ์เอาเราแค่เอฟเฟกต์หน่อยเดียวแค่นั้นเอง
1: ห้างที่เขาบอกอะที่มีเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้น
2: ลองเซิร์ชได้ไหมว่าในประเทศไทยอะตึกเนี่ยกฎหมายรองรับไว้6จุดหรือว่ากี่ริกเตอร
1: ์สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้เท่าไหร่ใช่ไหม
2: กรุงเทพอะตึกอาคารสูงอะรองรับแผ่นดินไหวได้กี่ริกเตอร
0: ์อยากรู้จริงป่ะ
2: อยากรู้
0: จริงเหรอ
2: ไม่มันมีไม่6ก็ไม่6ก็8ไม่ถึง8จำได้ว่ากฎหมายกทมอ่ะในกฎหมายอาคารสูงอ่ะต้องสร้างตึกให้รองรับประมาณ6
0: เข้าใจเข้าใจ
2: เดี๋ยวลองเซิร์ชหน่อยสิ
0: แต่ที่ได้อย่าลืมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย8จุดกว่าเนี่ยตึกยังถล่มเลยนะแล้วเมืองไทยน่ะ6นะเมืองไทยพี่จำล่าสุดอ่ะ6กว่านิด7เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากซึ่ง
2: กฎหมายรองรับที่ 7.5 ลิตร
0: นี่แหละเอางี้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยในญี่ปุ่นกันแล้วกันเพราะว่าของแบบนี้นะเราไม่มีทางรู้คือโดนขโมยไฟไหม้น้ำท่วมเรายังรู้ว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นแต่พอแผ่นดินไหวปั๊บเนี่ยตุ้มเดียวตุ้มเดียวเลยไอเพดานหล่นลงมาทับตุ้มเดียวจบ
1: เหมือนมันเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีอะไรแจ้งเตือนก่อนแล้วก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าปกติแล้วอะตอนนี้เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปไกลมากจนบางอย่างเราสามารถคาดเดาได้อะอย่างพายุเดี๋ยวมันจะมีเฮอริเคนอะไรเรารู้หมด
2: ใช่
1: เรารู้หมดแต่ว่าแผ่นดินไหวอะเขาบอกว่ารู้ก่อนแค่ไม่นานก่อนที่มันจะเกิด
0: ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองน้ำท่วมดูดิว่าล่าสุดอะล่าสุดที่แผ่นดินไหวที่ไหนที่เสียชีวิตไป 1,600 คนน่ะล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำไงอ่ะบอกจะโทรเอาจริงๆจะโทรไปบอกรักใครก็ไม่ได
1: ้
0: รักนะขอบคุณมากที่ใช้ชีวิตด้วยกันจบ
1: เพราะมันแป๊บเดียวเลย
0: ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วนะ 1,000 กว่าคนน่ะสงสารแล้วก็นางงามด้วยนางงามเสียชีวิตด้วยคนนึง
2: เวเนเซล่าไหม
0: ใช่ไหม
2: เวเนเซล่าน
0: ั่นแหละโอ้โหแบบเราเข้าใจเลยอะเราเข้าใจ
1: ก็ถือว่าเป็นก็เป็นโชคของประเทศไทยด้วยแหละที ่ตั้งอยู่บริเวณที่มันไม่ได้เป็นจุดที่มันเกิดเหตุแผ่นดินไหวหรือว่าพายุเข้าคือประเทศเราอะโชคดีตรงที่ถ้าพายุก็ไม่ได้พายุเข้าตรงๆถ้าแผ่นดินไหวก็ไม่ใช่แบบเกิดจากบริเวณประเทศเราตรงๆอย่างเงี้ย
0: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าประเทศเราอ่ะไม่ได้อยู่บน red zone red zone ก็คือไอ้เส้นสีแดงที่มันผ่าอยู่ระหว่างโลกอ่ะก
1: ็
0: คือถ้าเกิดแผ่นดินไหวเมื่อไหร่อ่ะ red zone จะโดนก่
2: อ
0: นจะโดนก่อนทันทีเลย
1: ครับผมนะฮะก็ส่งกำลังใจอย่างพี่พีเคบอกแหละทั้งคนไทยที่อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็คนที่ญี่ปุ่นเองด้วยนะครับ
2: ฟิลิปปินส์ก็โดนตอนนู้น
0: ใช่ไห
2: ม
0: อ่ะวันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาเมื่อกี้นี้เคเบิลพูดไปแล้วอ่ะเคเบิลเอาให้จบเลยดีกว่าคือว่าวันนี้ทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้าง
1: แน่นอนคุณสามารถทำบุญได้นะฮะวันนี้คือถ้าเทียบกันสำหรับพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็คือวันพระใหญ่นั่นแหละอาสาฬหบูชานะครับก็สามารถเข้าไปทำบุญได้ที่วัดนะครับส่วนข้อห้ามอ่ะเรารู้กันอยู่แล้วเวลาวันพระใหญ่แบบนี้ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์นะครับผมถามว่าดื่มได้ไหมโอเคถ้าคุณมีสต็อกอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณดื่มได้แต่ว่ามันกฎหมายเนี่ยมันมีเลยนะคุณ
0: ห
1: ้ามขายเลยนะครับวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษามันต่อเนื่องกันก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะห้ามขายแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งหมด48ชั่วโมงก็คือเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนเมื่อคืนนี้เที่ยงคืน1นาทีเมื่อคืนนี
2: ้อ๋อมันติดกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับเที่ยงคืน1นาทีเมื่อคืนนี้แล้วก็จะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่30กรกฎาคมนะครับ
2: ด
1: ี แต่ว่า
0: สำหรับด้านอ่ะมันดีแต่สำหรับคนที่เขาเปิดผับเนี่ยมันไม
1: ่
0: ด
1: ีแต่ก็เป็นวันนี้วันอะไรวันพุธกับพฤหัสก็คนไม่ค่อยเที่ยวอยู่แล้ว
2: ขายม็อกเทลขายม็อกเทล
0: ได้เอาจริงนะด้วยความที่เราเป็นพี่น้องมานานใช่ไหมสมัยก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะก็เนี่ยก็วันพระแบบนี้แหละทุกที่ห้ามขายถูกต้องป่ะพี่ไปเที่ยว20ปีที่แล้วอ่ะเนี่ยทองหล่อนี่แหละ ใส่ถ้วยน้ำชาร้อนน้ำชาร้อนแล้วก็มาวางแล้วก็แบบว่ามีแบบไอ้โถเทน้ำชา
1: ครับ
0: อย่างนั้นเลยนี่คือ20ปีที่แล้วที่เขาขาย
1: แต่ว่าคือห้ามขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นอยู่บางที่นะครับคือผมเคยมีเพื่อนฝรั่งมาแล้วเขาก็มาแล้วก็มาช่วงแบบเขางงว่าแบบเอ้ยอยากจะมาปาร์ตี้อยากจะมาเที่ยวที่เมืองไทยแต่ทำไมมาวันที่แบบเขาไม่ได้ขายแอลกอฮอล์พอดีแล้ววันนั้นเน่ยเหมือนตรงกับวันศุกร์วันเสาร์อ่ะเขาก็เลยแบบเหมือนแล้วเขามาวีคเดียวใช่เกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ขายก็อธิบายให้เขาไปบอกเนี่ยที่ประเทศไทยมันจะมีวันแบบนี้แหละวันพระวันที่เขาห้ามขายแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการผ่อนปลนเพราะประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวเนาะมีฝรั่งมีต่างชาติเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่บางสถานที่ก็สามารถขายได้นะครับผมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังกันหน่อยว่าที่ไหนขายได้บ้างนะครับสนามบินระหว่างประเทศครับอาคารที่ให้บริการผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอันนี้สามารถขายได
0: ้
1: ก็คือบินออกนอกประเทศสามารถขายได้นะครับแล้วก็2ครับสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับผับบาร์ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายด้วยสถานบริการก็สามารถขายได้เหมือนกัน
0: ใช่ขายได้เหรอ
1: ขายได้
2: เป็นโซนิ่งบางพื้นที
0: ่
2: บางพื้นที
1: ่แล้วก็สถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะคล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามที่รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้นะครับโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองและก็4ครับโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมอันนี้ก็สามารถขายได้นะครับ
0: อันนี้พี่ว่าต้องได้เพราะว่าฝรั่งเขาไม่รู้เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่คนไทยแบบพวกเราใช่ไหมเขามาถึงปุ๊บเฮ้ย I want a party today อย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วยูไม่ขายแอลกอฮอล์แล้วได้ไงอ่ะ
1: เขาก็งงเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็งงสิน
1: ะฮะแล้วก็สุดท้ายครับสถานที่ที่จัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือว่านานาชาตินะครับงานอีเวนต์ระดับชาติที่มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขประกาศกำหนดไว้นะครับซึ่งถ้าสมมติวันนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ใน5ข้อนี้แล้วถ้าคุณขายเหล้าขายเบียร์เนี่ยมีโทษนะครับฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนครับหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับใครที่เห็นแจ้งเหตุได้นะครับผมที่เบอร์191ได้เลยนะครับหรือว่า1599ตลอด24ชั่วโมงคุณเจอใครขายคุณสามารถแจ้งได้เลยนะ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็ตามกฎหมาย
1: นะฮะแต่ว่าตามปฏิบัติก็แล้วแต่เพราะว่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะ
0: ชอบคำนี้เลยตามกฎหมายกับตามปฏิบัติต่างกัน
1: เพราะว่าบางทีอ่ะเราไปเห็นตามร้านชำตามอะไรเงี้ยคือถามว่าเขาขายว่าเขาขายปกติแต่ว่า
2: ในหมู่บ้าน
1: ในหมู่บ้านเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
0: ร้านป้าหน้ามาหน้าหมู่บ้านพี่เลยอ่ะ
2: เขารู้กัน
0: เขาขายตั้งแต่เช้ากลางคืนเลย
2: ชาวบ้านก็ไม่มีใครไปแจ้งหรอกเพราะว่าคนกันเอง
1: ใช่นี่ไงเห็นไหมเขาคุณมาร์คโอเวอร์ไปก็บอกว่าห้ามแต่ที่ใหญ่ๆแหละแต่ร้านชำทั่วไปก็ขายปกติ
2: สมชายบอกไม่ขายเซ็นไว้ก่อน
1: เดี๋ยวไม่ผิดนะ
2: ไม่ผิด
1: เ
0: ฮ้ยมี
2: ไม่ผิด
0: มี
2: เขาไม่ขาย
1: ยังไม่จ่ายเงินนะวันนี
0: ้พี่เห็นมาแล้วเขาเดินไปซื้อเลยแล้วบอกว่า
2: เซ็นไว้ก่อน
0: ไม่เขาไม่ได้เซ็นไว้ก่อนพี่นี่นะสามร้อยสิบเก้าบาทวางไว้เลยแล้วพวกเนี้ยพี่ค่อยกดเข้า
1: ระบบ
0: แคชเชียร์มีแค่จะเล่าให้ฟังว่ามันมี
1: ม
0: ันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต
1: เบรกก่อนเนาะพี่กวาง
0: พักกันสักครู่ช่วงหน้ากรมประมงนะครับบอกเลยว่าเข้าภาษาน่ะปล่อยปลาผิดชี้โทษสูงด้วยนะคุกไม่เกิน2ปีแต่เป็นปลาอะไรนั้นสักครู่เดียว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
3: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
0: ขอบคุณด้วยนะครับกับ propolis plus x herb นะครับแล้วก็แน่นอนครับเฮกูดดี้ด้วยนะครับผม28นาทีก่อน9โมงเช้านะฮะมาดูกันนะครับว่ากรมประมงเขาบอกเลยนะครับว่าปลาที่แนะนำให้ปล่อยในวันนี้ซึ่งวันนี้พี่คุยกับเคเบิลแล้วได้ว่าวันนี้ขอข่าวเบาๆเพราะว่ามันวันหยุด
2: ไม่เป็นไรเลยข่าวแรงก็ได้ใครๆก็อยากรู้ให้มันเกิดอินเตอร์แอคทีฟเบาๆใครจะฟังจริง
0: เอางี้เอางี
2: ้เบาๆใครจะฟัง
0: เอางี้พี
2: ่เราเล่าให้มันแบบเป็นข่าวที่คนสนใจ
0: พี่เคเบิลจากเบาๆแล้วได้จากใส่แ
2: ข่าวเบาๆก็เล็กเศษข่าวใครจะสนใจเข้าใจปะ
0: วันนี้นะครับเราทิ้งขยะคนละชิ้นนะครับผมเบาพอไหม
2: เบามาก
1: เมื่อกี้พี่พีบอกว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนเวลาชาวพุทธอย่างพวกเราอยากจะทำบุญมันก็จะต้องมีการปล่อยปลานะครับ
0: แ
1: ต่ว่
0: า
1: อ
0: ะไรบ้าง
1: อาสาฬหบูชาจริงๆเนี่ยเขามีกิจกรรมเวียนเทียนด้วยคุณท่านสามารถไปเวียนเทียนกันได้วันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของการปล่อยปลาเนี่ยกรมประมงออกมาเตือนเลยนะครับว่าเวลาคุณปล่อยปลาเนี่ยคุณต้องดูด้วยนะว่าปลาชนิดไหนเหมาะกับการปล่อยลงน้ำนะครับวันนี้มีตัวอย่างมาให้นะครับผมสัตว์น้ำที่ควรปล่อยและสามารถปล่อยได้ก็คือ1ปลาดุกอุ่ยอันนี้ปล่อยได้นะครับ2ปลาดุกด้านนะครับปล่อยได้3ปลาช่อนครับ
0: 3
1: 4ปลาตะเพียน
0: 4
1: 5ปลากระแหนะครับ
0: 5
1: 6ปลาตะเพียนทองแล้วก็ปลากาดำแล้วก็ปลาไหลอันนี้สามารถปล่อยได้นะครับตามแหล่งน้ำทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เนี่ยจะช่วยให้สัตว์น้ำอยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับส่วนสัตว์น้ำที่ไม่ควรปล่อยนะครับอันนี้ขอย้ำเลยนะว่าไม่ควรปล่อย
2: ปลาหมอกคางดำ
1: อันนี้ไม่ควรอยู่แล้วนะ ซึ่งบางทีอ่ะเราไม่รู้เนาะเวลาเราไปซื้อปลาที่ตลาด
2: จริงๆแล้วว่าถ้าหลักโภชนาการปลาหมอกคางดำโปรตีนสูงมากปลาหมอกคางดำหนึ่งตัวให้โปรตีนสูงถึง40กรัม
0: หรออันนี้ความรู้ใหม่
1: เหมือนเวหนึ่งขวดเลยอย่างเงี้ยหรอปลาหมอกางดำ
2: โปรตีน40กรัมกับปลาหมอกางดำหนึ่งตัว
1: อุ้ยแต่
2: จับกินเลย
1: คือช่วงหนึ่งอ่ะจำได้ว่าแฟนคลับของพี่พุทธอ่ะเคยเอาปลาหมอกางดำทอดแล้วก็เอามาให้เรากินแต่วันนั้นไม่กล้ากินไม่กล้าก
2: ินไม่นี่ทำข่าวก็เลยรู้สึกว่าแบบวันนั้นในรายการก็เลยได้มีโอกาสกินนี่ว่ามันก็เหมือนปลาปกติ
1: เหมือนปลาสลิดเหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยหรอ
2: ใช่กับแต่เนื้อถ้าเปรียบเทียบกับแบบปันนินที่แบบเอาไปทำเมี่ยงปลาหรืออะไรเงี้ยอันนั้นมันเนื้อมันจะเยอะใช่ป่ะแต่ว่าปลาหมอกคางดำอ่ะเนื้อมันแห้งมันเหมาะกับไปทำแบบปลาแดดเดียวทอดกรอบอะไร
1: ก
2: ิน
1: ท
2: ั้
1: งตัวกินทั้งก้างอย่างเงี้ยนะนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปแล้วควรปล่อย
0: คำถามมีอยู่ว่าปล่อยที่ไหนให้เหมาะกับสัตว์แต่ละชนิดนะ
2: นอกเรื่องนิดนึงได้ไหม
0: ว่า
2: อย่างเช่นแต่ว่าปลาดุกบางชนิดน่ะก็ไม่ควรนะ
0: ยังไงอะที่ไม่ควรกิน
2: เขาบอกว่าไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรอะปลาดุกบางชนิดอะแบบว่าไปปล่อยเขาเรียกว่า
1: ปลาดุกอุยอย่างเงี้ยเหรอ
2: มันจะเป็นปลาดุกที่มันทำลายระบบนิเวศอะเคยอ่านเจออะนักแบบประมงอะเขาก็บอกไม่ควรปล่อยเหมือนกัน
1: นี่ไงมันคือปลาดุกบิ๊กอุยไม่ใช่อุยธรรมดาปลาดุกบิ๊กอุยด้วยนะฮะเขาบอกว่าเป็นปลาผสมข้ามสายพันธุ์ซึ่งหัวเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นหยักแหลมแล้วก็เห็นว่าเป็น3หยักชัดเจนโอ้แต่ใครจะไปรู้ว่าเราจะ
2: เราปลาดุกเราก็แยกไม่ออกปลาดุกพันอะไร
1: นี่น้องดุกธรรมดาหรือว่าน้องดุกอุยหรือว่าน้องดุกด้านมันก็มีหลายดุกอ่ะนะฮะ
2: ใช่อันนี้บางชนิดก็ไม่ควร
1: ครับผม
0: ปลาที่เขาบอกว่าห้ามปล่อยเด็ดขาดนะอย่างที่เมื่อกี้เคมันบอกปลาหมอมายันใช่ไหมปลาหมอคางดำปลาหมอบัตเตอร์ปลาซักเกอร์เต่าญี่ปุ่นหรือว่าเต่าแก้มแดงเนี่ยกุ้งเครฟิชก็ห้ามปล่อยปลากระพงนกยูงปลาดุกแอฟริกาเราจะรู้ได้ไงว่าปลาดุกแอฟริกาหน้าตาเป็นไง
2: ปลาชะโดอย่างเงี้ย
1: ชะโดอะ
0: ปลาดุกบิ๊กอุยจริงว่ะ
1: เนี่ยดูขนาดเราดูรูปอะ
2: เราก็ไม่รู้
1: เราก็ไม่รู้นะถึงแม้เอารูปไปนั่งดูแบบนั่งดูกับน้องอย่างนี้หยิบน้องขึ้นมาแล้วก็มาดู
0: ไม่แบบหยิบถ้าเกิดแบบว่าตักอวนขึ้นมาตักแหขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าปลาตัวไหนคือปลาอะไร
1: ใช่อันไหนอุยไม่อุยอันไหนแอฟริกาอันไหนคือปลาหมอคางดำเอาตรงถ้าเจอกับปลาหมอก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนึกออกไหม
0: เคเบิลสมมติเราจับมาได้150ตัวใช่ป่ะ
1: ครับ
0: สมมติ1อวน150ตัวใช่ป่ะเขาบอกว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด025795281ไล่ทีละตัวเลยพี่ครับตัวนี้กินได้ไหมเอาปล่อยพี่ครับตัวนี้กินได้ไหมเอาปล่อย
1: แต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเหมือนพี่เคพูดมานิดนึงอะนะครับว่าเรื่องของการปล่อยในที่ที่เหมาะสมเพราะว่าบางทีเราไปทำบุญวัดที่ติดกับน้ำหรือว่าวัดที่ติดกับแม่น้ำอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะมีข้อห้ามว่าอันไหนปล่อยได้อันไหนปล่อยไม่ได้เดี๋ยวไล่ฟังนะครับเขาบอกว่าปลาไหลนาหรือว่ากบนาเนี่ยอันเนี้ยปล่อยในแม่น้ำห้วยหนองคลองท้องนาหรือว่าล่องสวนได้บริเวณที่มีดินชื้นแฉะก็สามารถทำให้น้องเนี่ยได้เติบโตต่อขึ้นได้นะครับปลาสวายปลาบึกปลาตะเพียนปลากาดำนะครับอันเนี้ยปล่อยในแม่น้ำหรือว่าลำคลองที่มีน้ำลึกได้นะครับหอยขมมีคนปล่อยหอยขมด้วยเหรอ
2: มีคนมัน
1: มีความเชื่อว่าอะไรปล่อยหอยขมแล้วก็ชีวิตไม่ขมชีวิต
0: ขมข
1: ื่
0: น
1: หรอ
2: ในวัดน่ะเขาจะมีให้ปล่อยหอยขม
1: หรอนะฮะหอยขมเนี่ยปล่อยในคูหนองคลองบึงหรือว่านาข้าวได้นะครับส่วนปลาดุกครับปล่อยได้เฉพาะปลาดุกอุยแล้วก็ปลาดุกด้านเท่านั้นแต่กรมประมงเนี่ยไม่สนับสนุนนะครับว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถแยกปลาดุกพื้นเมืองกับปลาดุกต่างถิ่นได้อันนี้จริง
2: ดูยาก
1: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะปล่อยปลาหรือว่าปล่อยอะไรลงแม่น้ำเนี่ยดูหน่อย
2: สมมุติอะน้ำลึกกับน้ำตื้นๆก็ปลาแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันนะ อย่างเช่นคนไปที่ท่าเรือแล้วน้ำลึกอะแล้วปล่อยเลยอะ
1: อ
2: ันนี้ปลาบางอันเขาก็ไม่สามารถม
0: ี
2: ชีวิตอยู่ต่อได้
1: เหมือนแบบถ้าสมมติอ่ะวัดติดแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเงี้ยคุณปล่อยคุณปล่อยกบลงไปกบมันก็ไม่สามารถรอดชีวิต
2: ใช่
1: ตรงนั้นได้นะเพราะฉะนั้นก็ดูด้วยนะครับหรือบางทีปล่อยไปน้องโดนศพก็มีเหมือนกันต่อหน้าต่อตาอืม
2: ก็ต้องดูด้วย
1: สมจอยถามว่าจระเข้ปล่อยได้ไหมไม่ได้นะฮะสมจอย
2: สมจอยเลย
1: ปล่อยไม่ได้นะคุณสมจอยนะ
2: ฉันจะนั่งรถไปแล้วปล่อยบ้านสมจอยเลย
1: ครับ
0: นอกจากการทำบุญแล้วมาฟังด้วยกันมากดีกว่านะเขาบอกว่าเตือนภัยนักท่องเที่ยวหลายเครือข่ายจีนเทาตั้งใจฟังนะ
1: ครับ
0: ตั้งร้านขายผลไม้บางหน้าแอบดูดข้อมูลบัตรเครดิตความเสียหายตอนนี้มากกว่า29ล้านแล้วนะครับผมทางตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB เนี่ยเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายจีนเทาลักลอบโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตอนนี้4รายจีน1รายคนไทย3รายด้วยกัน
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าหลังสืบพบพฤติกรรมเปิดร้านขายผลไม้อบแห้งบังหน้าในพื้นที่ท่องเที่ยวร้านขายผลไม้อบแห้งบางหน้าก็คือ
1: พวกเหมือนของฝากซูเวเนียร์มะม่วงอบแห้งอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่รู้จักผลไม้อบแห้งหรอก
0: รู้สิรู้จักไม่เพียงคิดอยู่ว่าเขาขายแบบเป็นร้านหรือว่าเป็นขายเป็นรถเข็น
2: เป็นร้าน
0: อ๋อเป็นร้านเลยนะอ่ะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยให้ชำระเงินด้วยบัตรยูเนียนเพย์แลกกับส่วนลดพิเศษก่อนจะแอบเอาบัตรเนี่ยไปรูดผ่านบัตรเครื่องคัดลอกข้อมูลแถบแม่เหล็กหรือว่าสกิมเมอร์นั่นเองใช้กล้องวงจรปิดแอบบันทึกรหัสพินแล้วส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยไปยังเครือข่ายที่อเมริกานำไปรูดซื้อสินค้าและกดเงินสดสุดยอดจนมีผู้เสียหายตอนนี้มากกว่า 1,200 รายมูลค่าความเสียหายสูงถึง29ล้านบาท
1: ครับผม
0: จากการตรวจค้นพบพื้นที่เป้าหมาย6จุดในเชียงใหม่กรุงเทพชลบุรีนะตอนนี้เจ้าหน้าที่นะยึดของกลางได้แล้วคือแป้นพิมพ์ดีดเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็ก11เครื่องเครื่อง EDC คอมพิวเตอร์และกล้องวงจรปิดจำนวนมากด้วยเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาทั้งหมดน่ะสารภาพแล้วนะโดยนายชาวจีเนี่ยชื่อจีนเขานะรับสารภาพว่าเป็นผู้ร่วมเปิดร้านและนำเข้าอุปกรณ์มาจากจีนเพื่อนำเงินมาแบ่งกันเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั่วลง
1: โอ้ยถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะบางทีเราเอาบัตรไปรูดที่ไหนอะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาจะคัดลอกข้อมูล
0: มันเป็นร้านธรรมดาก็เราเข้าไปก็บอกว่าอยากได้ผลไม้แห้งอันเนี้ย
1: ครับ
0: ยื่นไปถึงปุ๊บ อ๋อมันข้อมูลต่ออยู่กับเออยู่กับอเมริกาเลยเหรอ
1: เหมือนเขาลูดปุ๊บแล้วมันจะมีเครื่องที่แบบคัดลอก
2: ก๊อปปี้แถบแม่เหล็กแล้วพออีตัวก๊อปปี้แถบแม่เหล็กเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็จะเอาอีแถบแม่เหล็กอีที่ก๊อปปี้ข้อมูลนั้นอะไปโหลดแล้วก็ไปซื้อของ
1: คือ
2: ผ่านออนไลน
1: ์ปกติอะเมื่อวานเพิ่งใช้
2: แต่อันนี้มันจะผ่านยูเนียนเพย์นะ
1: อ๋อยูเนียนเพย์อัน
2: นี้เขาจะหลอกนักท่องเที่ยวชาวจีน
1: ยูเนียนเพย์ก็คือคนไทยไม่ค่อยใช้
2: ไม่ค่อยใช้อยู่แล้วแต่ว่าคนจีนอ่ะจะใช
1: ้คนไทยก็วีซ่ามาสเตอร์การ์ดอะไรประมาณนั้น
2: ซึ่งจริงๆอ่ะหลายประเทศก็มีโดยเฉพาะแบบประเทศแบบจังหวัดที่มาติดชายแดนอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเรื่องเนี้ยมันจะมีตรงแถวชายแดนมาเลเซียมันก็จะแบบเขาก็จะเตือนบอกว่าพยายามใช้แบบระวังเวลาโดนบัตรเครดิตไปรูดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแก๊งชาวจีนแบบนี้แหละแล้วก็จะอยู่ตามตะเข็บชายแดนทั้งหลาย
0: ด้านอะไรที่ทำไงวะสมมติพี่แค่แบบแม่พี่บอกว่าอยากกินผลไม้แห้งเนี้ยเดินก็ไปซื้อ
2: สแกนเอา
1: จ่ายเงินสด
2: จ่ายเงินสด
1: เอา
2: จ่ายเงินสด
0: มาถึงถ้าเราอยู่ในประเทศอื่นเนี้ยนะแล้วเราไม่มีเงินสดทำไงอ่ะ
2: ไม่คืออันถ้าต่างประเทศแบบเมื่อก่อนเขาก็จะเตือนว่าตามตะเข็บชายแดนพวกมาเลเซีย
1: ให้ระวังนะ
2: อะไรอย่างเงี้ยสมัยเนี้ยก็ข่าวพวกเนี้ยก็จะเบาลงแต่วิธีการของมิจฉาชีพอ่ะก็เหมือนเดิมเลยก็คืออีแถบเนี้ยเมื่อก่อนมันเคยมีตามตู้ ATM กลุ่มมิจฉาชีพอ่ะพอเราใส่ตู้ ATM ไปอ่ะมันจะมีบล็อกที่แอบไปเสียบเวลาบัตรATM เราจะเสียบใช่ไหม
0: ใช่
2: เสร็จแล้วเขาจะเอาอีตัวแถบเสียบอ่ะเสียบเข้าไปอีกพอเราเสียบไปก็ก๊อปปี้ข้อมูลเราได้เลยเสร็จแล้วเขาก็ดึงอีแถบข้อมูลนั้นออกมาและอีข้อมูลอ่ะมันอยู่ใน data มันก็อยู่ในไอกล่องนั้นแหละกล่องนั้นอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็โหลดออกมาก็จะเป็นข้อมูลของเราแล้วก็สามารถเอาไปทำธุรกรรมในการโอนเงินได้
0: เคยเห็นไหมมันเคยเห็นเวลาที่เสียบบัตร ATM มันจะแบบว่าช่องสีเขียวป่ะมันเป็นช่องสีเขียวซ้อนกันสองอัน
1: อ๋อก็เหมือนมิจฉาชีพเอาไปไว้ตรง
0: เสียบปุ๊บเสียบปุ๊บก๊อปตัวเลขนั่นเลยแล้วพอดึงไอ้ตัวเขียวมาถึงปุ๊บอ่ะก็คือไอ้ตัวเขียวอันเดิมแบบออริจินอลของแบงค์แต่ว่าข้อมูลน่ะได้ไปแล้วจากไอ้ตัวเขียวอันแรก
1: ซึ่งก็สามารถไปใช้ต่อได้เพราะว่ามีทั้งเลขบัตรมีทั้ง
2: อย่างเคสที่เขาจะก๊อปปี้แถบแม่เหล็กเนี่ยจริงๆอ่ะมันสามารถที่จะทำได้ทั้งแบบบัตรเครดิตปกติก็ได
1: ้
2: ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนชุดกล่องข้อมูลพอเราเสียบไปปุ๊บอ่ะมันจะโหลดแบบรายละเอียดอ่ะแล้วเสร็จแล้วพวกเนี้ยจะเอาพวกเนี้ยเอาข้อมูลเราไปซื
1: ้อ
2: พวกผ่านออนไลน์ได
1: ้คือตอนนี้เนี่ยมาตรการของทางแบงก์อ่ะอย่างของผมเนี้ยใช้มีบัตรเครดิตมันสามารถล็อกได้นะคือถ้าสมมติคุณไม่ได้ใช้อ่ะ
2: คุ
1: ณกด
2: ลักษณะหน้าตามันเนียนมาก
0: ใช่เหมือนเปี้ยเลย
2: เลื่อนลงหน่อยให้ใครบ้างได้เห็นไม่เลื่อนขึ้นนี่ไงเห็นป่ะ
0: เหมือนเปี้ยเหมือนเปี้ยเลย
2: ดูไม่รู้เลย
1: ใครจะไปรู้เนาะถูกไหมเราเป็นคนใช้เราก็เดินก็ไปเสียบ
0: ตีสองจะกลับบ้านแล้วอยากหาเงินสดในแท็กซี่อย่างเงี้ยเข้าไปถึงกด
2: สมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัญหานี้ไม่ค่อยมีละเพราะเราสแกนแล้วไง
1: เข้าใจนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือธนาคารเขาก็หามาตรการป้องกันอย่างของผมเนี่ยมันก็สามารถล็อกได้ว่าถ้าไม่ได้ใช้บัตรอ่ะเราก็ล็อกไว
2: ้
1: ก็ไม่สามารถใช้จ่ายได้ถ้าสมมติเราใช้บัตรอ่ะเราก็กดล็อกผ่านมือถือแล้วก็เอาบัตรไปใช้คือมันก็จะป้องกัน
2: อีกระดับ
1: นึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้แน่นอนมันก็จะต้องมีบางทีส่ง OTP มาหรือว่าส่งอะไรมามันก็ถือว่าช่วยได้ในระดับนึง
2: ที่มันเป็นไวเลสแล้วเนาะเราแค่เอาบัตรแล้วไปตื้ออ่ะเดี๋ยวนี้เดินผ่านเงินหลุดได้เลยกระเป๋าตังค์เราต้องใช้อีตัวแอนตี้อะไรนะเขาเรียกไออะไรนะIF เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในห้างอ่ะพี่เบ
1: ิ้
2: ลสมมุติว่าเพราะว่าบัตรเราเป็นไวเลสหมดแล้วใช่ไหมมีสัญชีพอ่ะมันจะมีอีกเครื่องเนี้ยเดินใกล้ๆอ่ะตืดไปแล้ว
0: ได้อันนี้ใกล้ไปไกลกว่านี้มันเดินไกลกว่านี
1: ้แบบอย่างเงี้ยผม
0: ได้เลยได้เลยได้เลย
2: ได
0: ้
2: เลย
0: สมมุติเคเบิ้ลมี 20,000 ใช่ป่ะพี่เดินผ่านเคเบิ้ลอย่างเงี้ยพี่กดตึ้ง 20,000 เข้าเครื่องพี่เล
1: ย
2: เดี๋ยวนี้เขาก็เลยแบบแนะนำว่าบัตรที่กระเป๋าที่ใส่เครดิตการ์ดอ่ะควรจะแบบมีพวกป้องกันพวกสัญญาณแบ
1: บ
2: RFID
0: ก็เนี่ยก็สมัยนี้ไงไอ้กระเป๋าตังค์รุ่นใหม่เดี๋ยวเขียนว่าไอ้ RFID ปกป้องอะไรอย่างนี้แหละตอนนี้กำลังขายดีมากเพราะว่ามันอันตรายมาก
2: ต่างชาติเนี้ยเขาก็จะแบบเดี๋ยวนี้ไอ้พวกการ์ดพวกเนี้ยกระเป๋าพวกเนี้ยฮิตแหละ
1: เ
2: พราะมัน
1: บล็อกได
2: ้มากต่างชาติอ่ะ
0: มันดูไม่เท่นะใช่ไหมก็ดูไม่เท่เลยแต่ว่า
2: เดี๋ยวนี้
0: พอเวลาเงินคุณหายเมื่อไหร่ปั๊บอะRFID เท่ทันทีทันทีเลย
1: นะฮะนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตือน
2: ไฟกัน นะ
0: ฮะก็ต สมช่วยบอกว่าขอบคุณความรู้ดีๆในช่องการทำ
1: มาหากินใหม่สมช่วยต้องหยุดนะสมช่วยต้องหยุดเป็นมิจฉาชีพนะสมช่วยนะสมช่วย
0: เอาพักยัง
2: ไปเบรกค่ะ
0: พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาสนุกกันต่อกับ
1: ข่าว
0: แชร์ข่าวเช้าเพื่อนครับ
12: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: มิแนวฟินต้องกินโน้นนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goody broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: 12นาทีก่อน9โมงเช้านะครับอีกหนึ่งข่าวผมว่าน่าจะสำคัญมากเลยนะครับเคเบิ้ล
5: ครับ
4: ลองเล่าให้ฟังซิว่ามีหนึ่งคนไทยของเราเนี่ยเป็นยูทูบเ
5: บอร
4: ์หายตัวไปณตอนนี้ยังหาไม่เจอเลย
5: น้องฮลุนนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ถ้าใครติดตามเนี่ยก็จะรู้กันดีว่า
6: ฉันเป็นแฟนคลับเขา
5: เขาเนี่ยชอบไปเที่ยวในที่ที่เรา
6: อัน
5: ซีนใช่เราอ่ะรู้อยู่แล้วว่าประเทศนี้เราไม่น่าไปแน่แต่น้องหลุนเขาก็จะพาไปเที่ยวซึ่งความที่น้องหลุนเขาเป็นคนที่ชอบลุยชอบไปเที่ยวโซโล่คนเดียวนะครับผมล่าสุดเนี่ยมีเรื่องให้ต้องช่วยแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานเลยนะครับฮลุนครับยูทูบเบอร์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดังนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาเดินทางไปที่ประเทศจอร์เจียเพียงลำพังด้วยเพื่อถ่ายคอนเทนต์นะครับแล้วครอบครัวเนี่ยติดต่อครั้งสุดท้ายได้ก็คือ13กรกฎาคมประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ
6: ขาดการติดต่อไป2สัปดาห
5: ์ครับผม
6: ซึ่งง่ายๆปกติ
5: แล้วเนี่ยฮลุนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไปในพื้นที่ที่มันไม่มีสัญญาณหรือว่าสัญญาณอ่อนเนี่ย 4-5 วันยังไงเขาก็ต้องติดต่อกลับครอบครัว
6: เขาว่าเขาเคยไปพื้นที่ไปประเทศที่แบบตัดขาดจากโลกอินเทอร์เน็ตนะ
5: ครับ
6: เขาก็ยังติดต่อที่บ้านเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านก็เลยร้อนใจมากเลยอะว่าแบบ2สัปดาห์มันผิดปกติตามหลักต้องติดต่อกลับมาแล้ว
5: ล่าสุดครับพี่ว่านไฉนะครับยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนที่ทำคลิปเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวออกประกาศตามหาขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียนะครับทางพี่ว่านไฉเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโพสต์ถูกแชร์ต่อในกลุ่มจอร์เจียเทเวลเลอร์กรุ๊ปแล้วรวมไปถึงแอดมินเนี่ยได้ข้อความรวมไปถึงขอความร่วมมือจากบริษัททัวร์ไกด์และคนไทยในพื้นที่ด้วยพี่ว่านไฉครับได้ระดมเครือข่ายพาร์ทเนอร์บริษัททัวร์ในจอร์เจียนะครับมาช่วยประสานงานรวมไปถึงประสานข้อมูลแล้วนะครับรวบรวมละเอียดทั้งแผนการเดินทางสถานที่ถ่ายทำแล้วก็โพสต์ล่าสุดรวมไปถึงจุดที่มีผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายเพื่อจำกัดพื้นที่ในการค้นหาให้แคบลงนะครับ
4: นั่นคือ2สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
5: 2สัปดาห์ที่แล้ว
6: แต่ว่าเบาะแสเนี่ยก็คือตามหลักเนี่ยฮลุนเขาเดิมทีเนี่ยเขาจะต้องไปจอร์เจียต่อด้วยเดินทางไปอาร์เมเนียแต่ว่าพอด้วยความที่ตอนนี้หายในจอร์เจียแผนเนี่ยมันก็เลยแบบยังไม่ได้มีการยืนยันว่าตอนนี้ฮลุนเนี่ยออกจากจอร์เจียเข้าอาร์เมเนียหรือยังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบผ่านระบบแบบ Visa on Arrival นะคะว่าเดี๋ยวต้องติดต่อสถานทูตอีกทีนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการออกจากประเทศจอร์เจียแล้วหรือยังแล้วเข้าอาร์เมเนียหรือเปล่าแบบนี้
5: ซึ่งตอนนี้เนี่ยประเมินว่าพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้นะครับอยู่ตอนใต้ของจอร์เจียซึ่งก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอาร์เมเนียนะครับตอนนี้ทุกฝ่ายก็ระดมความช่วยเหลือแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงสถานทูตเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลืออย่างดีช่วยส่งต่อข้อมูลกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ส่งกำลังใจนะอย่างพวกเราเนี่ยเราดูคลิปเขาเราดู YouTube เขาอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้สึกว่าอยากส่งกำลังใจอยากให้เจอฮลุนไวๆนะครับ
6: แต่ว่าเนี่ยล่าสุดนะคะสัญญาณล่าสุดนะฮลุนเนี่ยครอบครัวเนี่ยมีการอัปเดตว่ามีแนวโน้มนะจริงๆเขาน่าจะปลอดภัยนะครอบครัวและก็ญาติเนี่ยคุยกับสถานทูตได้แล้วนะคะแต่ว่ายังเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดว่าคลิปล่าสุดเขาก็จะไปที่กำแพงเพชรมันจะมีหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าเลยเขาก็ไปพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยวันตอนนั้นอะสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะไม่มีเจออะไรอย่างเงี้ยก
4: ็
6: คือ8กรกฎาคมแต่ตอนนั้นสัญญาณก็ไม่
4: ม
6: ีประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึง
5: ครับผมก็ขอให้ตัวเจอฮลุนเร็วๆแล้วกัน
4: เนี่ยเขาลุยจริงบอกว่าขอให้น้องปลอดภัยนะติดต่อแล้วคนพบตัวให้ได้โดยเร็วด้วย
6: ฉันน่ะชอบดูคลิปเขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ
5: เราไม่ได้ไปอยู่แล้ว
6: ชีวิตเนี้ยไม่มีโอกาสได
5: ้ไปเราไม่มี
6: แล้วก็ไม่คิดจะไปแต่เรารู้สึกว่าเปิดประสบการณ์อ่ะแบบดูผ่านคลิปเขา อย่างเช่นเกาหลีใต้เราจะนึกถึงแหล่งช้อปปิ้งแหล่งซีวิไล
5: ครับ
6: เขาพาไปไหนรู้ป่ะ
5: ไปไหน
6: สลัมของเกาหลีใต้ที่อยู่ในกรุงโซอ่ะอย่างเงี้ย
5: ก็เป็นเที่ยวแบบอันซีนนะ
4: นะฮะแต่นี่คือตอนนี้ตอนนี้คือไม่ได้คุยกัน2สัปดาห์แล้ว
6: ใช
4: ่ซึ่งเนี่ยห่วงตรงนี้แหละ
6: พาไปดูอยู่กับไฮยีน่าอะไรอย่างเงี้ย
4: คือถ้าเกิด 3-4 วันอ่ะเข้าใจนะไม่ว่ากันแต่นี่คือ2สัปดาห์แล้วอ่ะก็มันจะมีจุดไหนไหมที่มันแบบ2สัปดาห์แล้วมันไม่สามารถติดต่อทางเน็ตได้เลยอ่ะ
5: ผมว่าม
6: ันยากนะ
4: ก็
6: ใ
4: ช่ถ้
6: าเกิดในยุคปัจจุบัน
4: นี่ไงนี่ไง
6: ยกเว้นเข้าป่ายกเว้นเข้าป่าหรือมีอีกแบบนึงอาจจะแบบชายแดนโดนจับตัวลักพาตัวแต่ถ้าลักพาตัวเขาต้องติดต่อญาติเพื่อที่อยากได้เงินใช่ป่ะเ
5: ออก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวลงมาเลี้ยงส่งกำลังใจให้หลุนด้วยนะฮะขอให้เจอน้องไวๆคุณลุยจริงเนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่าน้องเอาตัวรอดได้เพราะว่าถ้าดูคลิปจากน้องหลุนเนี่ยก็เป็นคนเอาตัวรอดเก่งนะสถานการณ์
4: และถ่ายภาพสวยด้วย
6: และทำอะไรคนเดียวอ่ะ
5: ใช่
6: แล้วเขาก็จะแบบสมมติว่าเขาได้เงินสปอนเซอร์มาก้อนนึงอ่ะเขาจะแพลนได้เลยอ่ะว่าแบบอันเนี้ยเดินทางได้3เวลาทำคลิปอ่ะเขาไม่สามารถจะบินไปกลับได้มันเปลืองตังค
5: ์
6: เขาจะรู้เลยว่าสมมติบินเข้าประเทศนี
5: ้ต่อไหนได้บ้าง
6: ต่อไหนได้บ้างจะได้ทำคลิปได้หลายๆ EP
5: ครับ
4: เอานะส่งกำลังใจให้น้องละกันครับผม
6: ขอให้
4: ได้ข่าวดีแล้วมีโอกาสเราได้เล่าข่าวของน้องแล้วกันว่าน้องกลับมาประเทศไทย
6: มีคนบอกว่านึกถึงเหตุการณ์ของหมอสองจำได้ไหมหมอสองก็โดนจับลักพาตัว
5: แอฟริกาไหม
6: ใช่เมืองที่แบบจริงๆอ่ะสถานทูตเขาเตือนแล้วไม่ควรไปเพราะว่ามันเป็นประเทศที่อันตรายจะมีโจรจ
4: ับ
6: ลักพาตัวเออก็ประมาณ 2-3 ปีได้ไหม 3-3 ปีกว่าประมาณนั้น
5: ครับผมนะอ่ะก่อนจะเบรกกันมีอีกหนึ่งข่าวอันเนี้ยน่าเห็นใจคุณลุงมากๆเลยนะครับคุณลุง61ปีครับเขากำลังไปหาปลาเสร็จแล้วเนี่ยกลับขึ้นฝั่งหันไปมองรถมอเตอร์ไซค์ก็หายเสื้อผ้าก็หายนะครับคือคุณลุงอ่ะจะลงไปหาปลาก็คือต้องถอดเสื้อผ้าหมดเน
4: า
5: ะ
4: แล้วเหลืออะไรอ่ะ
5: เหลือแต่กางเกงในตัวเดียวกับหมวกกันน็อกมาแจ้งความนะฮะน่าสงสารมากคุณลุงคนนี้เนี่ยคือคุณลุงอานนท์นะครับผมอายุ61ปีเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีขาวนะครับไปวางอวนดักปลาซึ่งก็ต้องลงไปในน้ำเนาะเขาก็ถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงที่เป็นเหมือนบ็อกเซอร์ตัวเดียว
4: เป็นเรื่องธรรมดาน
5: ะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอลงไปทำทุกอย่างเรียบร้อยและกลับขึ้นมาจะกลับบ้านขึ้นมาอุ้ยมอเตอร์ไซค์จอดไว้ตรงนี้หายไปไหนนะฮะเหลือแต่หมวกกันน็อกใบเดียวซึ่งคุณลุงเนี่ยขอความช่วยเหลือแล้วก็นุ่งกางเกงในเพียงตัวเดียวเดินออกมานะครับแล้วก็ไปที่โรงพักในชุดนี้เลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคุณตำรวจช่วยคุณลุงหน่
4: อ
5: ยจักรยานยนต์เนี่ยมันหายไปนะฮะเสร็จแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าอยากให้นำรถจักรยานยนต์มาคืนเพราะว่ายังผ่อนรถไม่นานผ่อนยังไม่หมดเลยเพิ่งผ่อนไปได้ไม่กี่งวดนะครับแล้วเขาบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไม่เพียงเสียรถและทรัพย์สินเนาะปลาที่ตั้งใจออกมาหาก็ไม่ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยช่วยให้ตำรวจให้ตำรวจเนี่ยช่วยประสานงานให้หน่อย
4: แต่ที่งงคือลุงเนี่ยลงไปหาปลาใช่ป่ะ
5: ครับ
4: ต้องถอดเสื้อถอดกางเกงถูกต้องไห
5: ม
4: โอเคเดี๋ยวกางเกงในลงไปหาปลาใช่ป่ะแล้วมาทิ้งหมวกกันน็อกไว้แต่สิ่งที่ขโมยทิ้งไว้อ่ะคือหมวกกันน็อก
5: เขาอาจจะเอาไปใกล้ๆตัวก็ได้หมวกกันน็อกอ่ะ
4: ไม่แล้วเขาเอามอเตอร์ไซค์กับเสื้อผ้า
6: ไม่เพราะโจมีหมวกกันน็อกอยู่แล้วฉันว่าโจมีหมวกกันน็อกอยู่แล้วก็เลยทิ้งหมวกกันน็อก
5: ไม่เอาแล้วกันนี่
6: ไม่เอาแล้วกันอย่างน
4: ี้เหรอ
6: เอามอเตอร์ไซค์รีบไง
4: ฉันมีอยู่แล้วฉันไม่
6: เอา
4: ขี้เกียจพิ้ว
5: สงสารนะคุณลุงขอให้เจอไวๆนะ
4: ส่งกำลังใจคุณลุงด้วยแล้วกันนะครับในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และขอบคุณด้วยกับ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับแชร์ข่าวเช้า
5: First Class
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารเนี่ยสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ดีบี
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนร่องมรสุมพัดผ่านช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้เตรียมรับฝนถล่มหนักสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
10: เสียวฟันน่ะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่12ระบุว่าในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่หมายเลข023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงและเมื่อเวลา 23:22 นาทีของคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุรถบัสตกร่องกลางถนนริมถนนมิตรภาพขาออกใกล้เคียงร้านข้าวแกงในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหน่วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายเป็นผู้หญิงทั้งหมดจึงให้การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4รายนำส่งโรงพยาบาลปากช่องนานาส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กลางดงช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
1: เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูของญี่ปุ่นจนถึงขณะนี้ทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า10คนขณะที่เหตุระเบิดจากก๊าซรั่วที่ห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะจนทำให้อาคารบางส่วนพังถล่มลงมานั้นคาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกจำนวนหนึ่งซึ่งทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้อาคารบ้านเรือนถนนสะพานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในจังหวัดคุมาโมโตะได้รับความเสียหายและมีรายงานไฟดับเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนจากอัฟเตอร์ช็อคหลายระลอกที่เกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหวแต่ยังไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ด้านกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นได้ระดมกำลังพลกว่า 3,600 นายไปช่วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยปฏิบัติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องปิดท้ายที่กองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐสามารถสกัดกั้นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบจากอิหร่านที่พุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางได้สำเร็จโดยไม่มีขีปนาวุธลูกใดสามารถโจมตีเป้าหมายได้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
2: หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปวันอาสาฬหบูชาปีนี้จงใช้หลักทางสายกลางเพื่อเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่ความร่มเย็นในจิตใจ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
1: 13นาทีหลัง9โมงเช้านะครับขอบคุณมากที่อยู่กับเราในวันหยุดแบบนี้นะที่แชร์ข่าวเช้า
2: first class
1: ได้ทำไมชั่วโมง2ทำไมทุกอย่างมันดูมันชัดขึ้นขนาดนี้วะน่ะ
3: เดี๋ยวแว่นดี
1: แล้วก็เดี๋ยวขอโทษนะ
3: ด้าเจ็บคอวันนี้ด้าเลยใช้พอพลิส
2: อ๋อดีฮะนี่อ่ะเจ็บคอก็ต้องใช้พอพลิสนะ
1: เดี๋ยวนะไอ้น้ำท่วมมันชื่ออะไรเนี่ยโซนาเดย
2: ์ซอนเนอร์ฮะซอนเนอร์
1: จากไหนนะจะแบบแว่นมันดีวะ
2: โอ้โหตายแล้ว
1: ดูดิเดี๋ยวไอ้ทางบ้านดู
3: ว
2: ัน
3: นี้เขาคึกผิดปกติน
2: ั่นนะรบกวนเดี๋ยวน้ำท่วมนี่นะเดี๋ยวแคปหน้าจอพี่พีเคด้วยเดี๋ยวจะเอาไปลงในไอจีนะ
3: วันนี้เขาคึกผิดปกติ
2: มีความสุขเขามีความสุขนะฮะ
1: ใช่
2: แต่หล่อนะหล่อ
1: มีความสุขเพราะเมื่อกี้ไงแล้วก็หายความสุขแล้ว
2: นะอัปเดตเทรนด์ X 3อันดับของเรากันหน่อยนะคร
3: ับ ไปอันดับ3มั้ย
2: อันดับที่3ครับจอร์จกวินคอนเสิร์ตนะครับจบไปแล้วครับจอร์จกวินนะครับ and beat concert ปาร์ตี้สุดร้องแดงริมชายหาดนะครับเรียกว่ากรี๊ดกันไม่มีพักเลยนะครับใครอยากจะเข้าไปติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่ารูปภาพเพิ่มเติมนะฮะเข้าไปได้เลยจอร์จกวินคอนเสิร์ตนะครับ
3: ค่ะแล้วก็แฮชแท็กอันดับ2เป็นถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดก็เป็นเพลงใหม่ของเต็นชิตพลนะคะเป็นเพลงไทย If You Don't Mean It ก็คือเพลงนี้แฟนคลับเขาก็แบบอุ๊ยติดเทรนด์2วันแล้วเน
1: า
3: ะติดเทรนด์2วันแล้วตูไงตู
2: ตูต้นตะวันไง
3: ใช่เนี่ยตอนนี้นะคะยอดวิว MV เนี่ยทะลุ 100,000 วิวเป็นที่เรียบร้อยไปดูการ MV น่ารัก
2: เพลงไทยเพลงแรกของเต็นเลย
3: ใช
2: ่ครับผม
1: อ่ะเทรนด์ X อันดับที่1ครับสวัสดี In Touch ชอบคุณหลังจากที่มีงานวงสงซีรีส์นะครับเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าหรือว่ายูทูบเบอร์ซีรีส์นะครับเราแฟนคลับเนี่ยได้มาต้อนรับตัวละครของเติ้น First One ที่มีชื่อว่า In Touch ขอบคุณอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ด้วยรอดูนะครับว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่นี่มันเป็นยังไง
3: รอเลย
1: คอยดูแล้วกันนะจ๊ะ
3: เออ Turn First One อยากดูเธอฉันชอบคู่นี้มาก Turn First One น่ารักร้องเพลงดีโดนน้องตกเอออามาทุกคน
2: ครับ
3: เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวของทางจีเอ็มทีวีกันต่อเลยละกันมหกรรมนิยายนานาชาตินะคะ
1: เชิญได้ครับ
3: ย้อนกลับไปก่อนนะคะก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยประมาณเย็นๆนะทางจีเอ็มทีวีเนี่ยเขามีจดหมายแถลงการฉบับใหม่มาเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนรู้แล้วล่ะเหตุการณ์ทำลายนะคะว่ามีแฟนคลับชาวจีนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของงานแบบไม่ถูกต้องก็มีการโดนเชิญออกไปแต่ว่าแฟนคลับจีนคนนั้นน่ะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่นะคะด้วยการกระโดดถีบแล้วก็อะไรประมาณนี้เรื่องราวก็เคยเกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยขอย้อนไปที่สถานทูตจีนก่อนสถานทูตจีนเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศบอกว่าเขาอะเขาเรียกว่าไงให้ความสำคัญกับพลเมืองเขาอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่สนับสนุนการใช้กำลังเกินกว่าเหตุอะไรประมาณนี้ตอนนั้นน่ะพอมีจดหมายอันนี้ออกมาจากสถานทูตก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วเห็นคลิปต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นที่เป็นไทม์ไลน์อ่ะก็เข้าไปอธิบายให้

0: านทูตจีนได้เข้าใจ
1: ไม่พอใจนิดนึง
0: เออว่าแบบตามหลักแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงๆอ่ะผู้หญิงคนนี้เขาก็ทำไม่ถูกนะมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่อะไรประมาณเนี้ยก็ไปอธิบายในนั้นทัวร์ก็ไปลงสถานทูตจีนประมาณนี้นะคะแล้วก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องของแบบเขาเรียกว่ามารยาทสากลการเคารพกฎกติกาของส่วนรว
1: ม
0: จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนน่ะที่เป็น global citizen น่ะก็ต้องเข้าใจไห
1: ม
0: ประมาณนี
1: ้
0: ชาวไทยก็เลยถามบอกว่าถ้าเกิดคนไทยอ่ะไปขัดขืนการทำงานเจ้าหน้าที
2: ่
0: แบบเนี้ยทางการจีนน่ะจะปล่อยผ่านหรือไม
2: ่หนักกว่านี้เยอะจ
0: ้
2: ะ
0: ใช่ก็เป็นการตั้งคำถามทำไมทางสถานทูตจีนถึงออกมาเรียกร้องการปกป้
1: อง
0: ทั้งพลเมืองของตนเองในขณะที่พลเมืองตัวเองเนี่ยละเมิดกฎหมายแล้วก็กฎของงานก่อนแล้วก็ลงมือทำร้ายสตาฟก่อนเนี่ยก็มีการตั้งคำถามแฟนคลับชาวไทยก็เลยมีการตั้งคำถามแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยนะคะมันจะมีกระแสที่เป็นแบบถ้าเกิดเป็นแฟนคลับแบบน่ากลัวเขาเรียกซาแซง
1: ครับซาแซง
0: เออก็จะเป็นแบบซาแซงซึ่งเป็นแฟนคลับชาวจีนหลายๆคนเนี่ยที่มีพฤติกรรมในการคุกคามพื้นที่ส่วนตัวของศิลปินหลายๆคนก็เลยออกมาบอกว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะประมาณนี้เขาก็มีการยกตัวอย่างเช่นมีคลิปเป็นหลักฐานเลยค่ะว่ามีซาแซงเนี่ยเดินตามศิลปินของ GMM อย่างใกล้ชิดถึงในลิฟต์ของ GMM
1: คลิปนี้เห็นนะฮะไม่แน่ใจว่าน้องอะไรที่อยู่ในคลิปอะน้องอะไรแต่ว่าเห็นคลิปอยู่นะครับผม
0: อ๋อนี่แบบหันหน้าเข้ากำแพงอะ
1: น้องมาร์คน้องมาร์คของ GMM TV นะครับก็คือเหมือนน้องเนี่ยยืนอยู่มุมลิฟต์เลยแล้วก็แบบไม่หันคือพยายามแบบทำตัวให้เล็กที่สุดอะนะฮะก็น่ากลัวมากที่เขาบุกเข้ามาประชิดตัวถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยเนี่ยแหละทางแฟนคลับไทยรวบรวมหลักฐาน
0: คือซาแซงคนนั้นอะพอไปถ่ายคลิปแบบน้องอะแบบใกล้ชิดขนาดนั้นอะเสร็จแล้วก็มีการโพสต์ลงไปในโซเชียลของเขาว่าบอกว่าเนี่ยอยากถีบเขามากอะไรประมาณเนี้ย
1: อันนี้น่ากลัวแล้วนะมันน่ากลัวแล้วนะฮะ
0: ซึ่งแฟนคลับชาวไทยก็เลยมีการรวมพลังแฮชแท็กGMM TV Protect Your Artist นะคะก็เป็นการกดดันทำให้แบบอยากให้ทาง GMM TV เนี่ยมีมาตรการเด็ดขาดในการปกป้องศิลปินจากการถูกคุกคามแบบนี้หน่อยนะคะก็มีการหยิบยกประเด็นของการทำงานกาดของที่จีนว่าแบบเขาจะทำงานแบบป้องกันซาแซงอะไรแบบเนี้ยอย่างชัดเจนก็มีการเรียกร้องความเป็นธรรมกับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
1: ครับผม
0: ล่าสุดทาง GMM TV เขาก็มีการออกจดหมายแถลงฉบับใหม่มาแล้ว
1: เมื่อวานนี้ครับเขาอธิบายแบบนี้นะครับ GMM TV บอกว่าเมื่อวานนี้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยได้เข้าพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็สามารถหาข้อตกลงยุติข้อพิพาทร่วมกันได้ด้วยดีนะครับโดยได้ถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ไม่มีความประสงค์จะดำเนินคดีต่อกันนะครับอีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลบโพสต์และก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ออกจากช่องทางส่วนตัวโดยสมัครใจแล้วและในส่วนของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทได้มีคำสั่งระงับการจ้างงานชั่วคราวภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายยุติข้อพิพาทครับ GMM TV นะครับได้ยกเลิกมาตรการการระงับการจ้างงานและก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมนะครับและบริษัทครับขอความร่วมมือจากประชาชนและก็ผู้ติดตามข่าวสารนะครับเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงดเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลรวมไปถึงไม่นำภาพคลิปหรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปใช้ในลักษณะข่มขู่ดูหมิ่นสร้างความเกลียดชังหรือคุกคามบุคคลที่เกี่ยวข้องและผู้ไม่เกี่ยวข้องเพื่อยุติความขัดแย้งและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายครับแถลงการของ GMM TV ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกังวลและความไม่สบายใจให้กับแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็กล่าวขอโทษต่อผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ยืนยันครับยึดมั่นในการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือสัญชาติรวมถึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าร่วมงานและก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดังข่าวดังเลยแล้วก็ล่าสุดทางคุณสรยุทธก็ออกมาขอโทษนะ บอกว่าที่แบบเล่าข่าวไม่ครบได้
1: คือวันนั้นเนี่ยวันจันทร์เราจำได้เรานั่งทำด้วยกันอยู
0: ่
1: นะฮะวันนั้นคือวันจันทร์เสร็จแล้วในเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเสาร์อาทิตย์เสาร์หรืออาทิตย์จำไม่ได้แล้วก็พอมันข้ามมาวันจันทร์เนี่ยเหมือนพี่สรยุทธเขาก็เล่าข่าวเรื่องนี้แต่ว่าเหมือนคนไทยที่เป็นแฟนคลับที่อยู่ที่นั้นเนี่ยที่เห็นเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยพี่สรยุทธเนี่ยเอาเนื้อหาสรุปเนื้อหามาจากเพจนึงซึ่งเพจนั้นเนี่ยเหมือนเขาสรุปฝั่งเดียวด้านเดียวทำให้เวลารายงานข่าวมันอาจจะไม่ได้ครบทุกด้าน
0: เขาก็เลยออกมาขอโทษแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็นี่ว่าแบบพอตอนแรกอ่ะมันพอมันมีฝั่งเดียวอ่ะแต่พอแบบเรารู้ข่าวครบด้านอ่ะที่เป็นข้อมูลของทั้งสองฝั่งอ่ะเราก็มองว่าแฟนคลับคนนั้นน่ะก็เกินไปเนาะในการกระโดดทีม
1: แต่เขาออกมาชี้แจงนะเขาออกมาแถลงนะตัวของแฟนคลับเสื้อส้มหมดนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวเล่าอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวของน้องแฟนคลับเสื้อส้มนะครับเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่แสดงความเป็นห่วงมีการเข้าไปคุยกับ GMM แล้วไม่เคยเรียกร้องค่าเสียหายหรือสิทธิพิเศษใดๆขอให้เลิกปล่อยข่าวลือแล้วเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปต่อแถวจริงๆกับเพื่อนตอนช่วง6โมงกว่าๆเพื่อนนางถึงก่อนนางไปช้ากว่าราวครึ่งชั่วโมงเสร็จนางก็ไปเดินเล่น1รอบแล้วมาวางร่มไว้อันนี้คือเหมือนมีคนสรุปจากที่คำพูดของแฟนคลับคนจีนคนนี้นะครับห้างเปิดเวลา10โมงแต่ก่อนห้างเปิดออกไปเดินเล่นไม่ได้อยู่ในแถวกลับมาร่มหายไม่รู้ใครร่มไปแฟนๆที่มาต่อแถวเอารูปถ่ายให้สตาฟดูว่านางเนี่ยไม่เคยเข้าแถวสตาฟก็ไม่ฟังนะครับแต่นางก็เอารูปที่ถ่ายร่วมไว้จองไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ดีเลยออกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนโทรมาตามว่ามีคนออกจากแถวก็เลยกลับมาเข้าแถวที่เดิมแต่มีแฟนคลับไปแจ้งสตาฟว่านางมาแทรกแถวอธิบายเกี่ยวกับไม่เข้าใจเรื่องกฎว่าอะไรยังไงแบบไหนพยายามทำตามกฎแล้วแต่กฎเปลี่ยนแบบไหนคือไม่ทราบอาจจะเพราะปัญหาด้านการสื่อสารด้านภาษาที่ไม่เข้าใจกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสตาฟก็เชิญออกก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองยอมรับว่าถีบสตาฟจริงเกิดจากสัญชาตญาณเพราะตอนนั้นสตาฟบีบแขนแล้วก็ดึงผมด้วยแล้วก็รู้สึกกลัวมากรวมไปถึงมีการไปคุยกันที่สถานีตำรวจแล้วตอนนั้นนะครับก็ไม่เคยคิดจะมีการเรียกร้องหรือว่าให้มีการลงโทษสตาฟแม้จะรู้สึกว่าสตาฟทำเกินกว่าเหตุก็ตามนะฮะอันนี้คือฝั่งคนจีนเขาออกมาชี้แจงในมุมของเขานะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าก็บอกว่าอันเนี้ยอยากให้ทุกคนอย่าโยงนะอย่าโยงหรือลากศิลปินมาด่านะศิลปินไม่เกี่ยวกับดราม่านี้แล้วก็คนจีนนะอันเนี้ยเขาสรุปให้ฟังก็คือบอกว่าเขาก็บ่นถึงระเบียบที่ไม่เป็นมาตรฐานที่อยากให้แก้ไขอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเนี่ยฉันคิดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเพื่อไล่ตามศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเสียเงินเสียเวลาเพื่อเดินทางมาถึงที่นี่ถ้าคิดว่าจะเสียบคิวแทรกคิวคงไม่มาตั้งแต่6โมง อันนี้ทางฝั่งของผู้หญิงจีนคนนี้ในมุมนี้แต่ชาวจีนอ่ะเขาก็บอกว่าเรื่องเนี้ยหลายๆคนหลังๆชาวจีนก็เข้าใจแฟนคลับไทยแล้วนะว่าทำไมต้องออกมาปกป้องสตาฟถ้าดูคลิปแบบเต็มๆอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะถ้าดูจากคลิปอ่ะเหมือนทางสตาฟเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวนะจริงๆอ่ะถ้าออกไปตั้งแต่แรกอ่ะแล้วคุยกันดีๆอ่ะแบบเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่บอกว่าขอเชิญออกอ่ะ
1: ตัว
0: ผู้หญิงคนนี้คือนั่งพิมพ์โทรศัพท์มานั่งโทรศัพท์แล้วก็พยายามแบบไม่คุยไม่มองหน้าไม่คุยกับสตาฟ
1: ตีมึนใส
0: ่เออแล้วดูจากคลิปมาเต็มๆที่ดูจากหลายๆคลิปนะจากแฮชแท็กเนี้ยแล้วรู้สึกว่าถ่วงเวลาตรงนั้นอะไปประมาณ20นาทีทีเนี้ยงานมันเลทเธอต้องเข้าใจนะว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยงานมันก็เริ่มไม่ได้ศิลปินก็เดินผ่านตรงนั้นไม่ได้เออเนี่ยเห็นปะประมาณ20นาทีได้จนกระทั่งสตาฟก็เลยต้องมีการจับแขน
1: ฮิ้วปีกเหมือนอารมณ์แบบฮิ้วปีก
0: เพราะมันคุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเขาก็เริ่มมาตรการแบบทีละนิดทีละนิดแล้วอ่ะเออถึงจะแบบถึงต้องเดินออกไปประมาณเนี้ยแล้วก็นำพาไปสู่เหตุการณ์ตรงใกล้ๆหน้าประตูกระโดดถีบนึกออกป่ะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าอธิบายหรือคุยตั้งแต่แรกอ
1: ่
0: ะ
1: เหตุการณ์ก็จะไม่บานปล
0: ายใช่แบบนี
1: ้ก็ตามนั้นคือถ้าคนที่เข้าไปดูในแฮชแท็กหรือว่าไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคุณไล่เรียงทำลายเดียอ่ะคงรู้สึกเหมือนกันแหละว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ตามในคลิปแหละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะ
0: แต่เหมือนเขาเคลียร์กันจบแล้วนะ
1: ก็เคลียร์กันจบแล้วก็ดี
0: ถ้าจากจดหมายของทาง GMMTV นะคะก็คือแบบได้มีการเคลียร์ทั้งสตาฟเองแล้วก็เจ้าตัวที่แฟนคลับคนนี้เนี่ยก็ได้มีการเคลียร์ก็จบแล้วค่ะเขาไม่ติดใจอะไรกันแล้ว
1: ครับ
2: ก็ถือว่าจบไปแล้วกันนะครับมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะครับน้องเนเน่ของเราเป็นหนึ่งคนที่ผมมีโอกาสได้ดูรู้สึกว่าภูมิใจมากกับความเป็นไทยน้องเนเน่นะครับน้องจากภูเก็ตเนี่ยเขาไปต่อกับ American Got Talent ด้วยในรอบ Judges Callback 4 สิงหาคมนี้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยมีสิทธิ์ถูกเรียกไปโชว์ถึงบ้านไซมอนดาด้ารู้ไหมว่าไปบ้านไซมอนเนี่ยยากขนาดไหนบ้านเอาเดี๋ยวนึกภาพตามนะบ้านไซมอนเนี่ย อยู่บนภูเขาที่ติดกับทะเลโอเคนึกถึงภูเขาที่ติดกับทะเลใหญ่ๆเลยนะแล้วมีเวทีเอาไว้ให้ศิลปินส่วนตัวโชว์บ้านเลยนะบ้านมีโอเคมีบ้านหลังใหญ่หลังเล็กมีบ้านแม่บ้านที่จอดรถมีอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่บนภูเขาที่ติดทะเลอย่างนั้นเลย
0: ก็คือไปยากอ่ะต้องขึ้นเขาไปอ่ะ
2: ด้า
0: ใช่ไหม
2: ด้าบ้านของไซมอนนี่สุดยอดมากใครที่มีโอกาสได้ดู American Got Talent เนี่ยจะรู้เลยว่า บ้านเขามันแพง
0: เขามีเวทีด้วยเหรอ
2: มีเขาไม่เขาสร้างเวทีขึ้นมาเพื่อให้ศิลปินเนี่ยได้โชว
3: ์
2: ได้โชว์นะและทาง NBC เขาเปิดเผยเขาบอกว่ารอบออดิชั่นของซีซั่นนี้ที่สุดลงแล้วนะแต่ภารกิจของคณะกรรมการทั้ง4คนไซมอนคาร์เวลฮาร์วีย์แมนเดลโซเฟียเวเกรานะครับแล้วก็เมลบีเนี่ยยังไม่จบเขาต้องคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคำตอบคำว่า yes ให้เหลือเพียงจำนวนที่กำหนดก่อนเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยร่วมโหวตในรอบไลฟ์โชว์สำหรับซีซั่น21นี้นะฮะมีที่นั่งในรอบไลฟ์โชว์ทั้งหมด44ที่นั่งโดย10ที่นั่งเป็นของผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับและผ่านเข้าสู่รอบแสดงสดโดยอัตโนมัติทำให้เหลืออีกเพียง34ที่นั่งสำหรับผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากที่ได้รับเสียง yes จากกรรมการในรอบออดิชั่น
3: คือคนที่ได้กดปุ่มทองอะ golden buzzer เนี่ยก็คือคุณเข้ารอบไปรอได้เลย
2: golden
3: 10คน
2: golden buzzer ใช่ถูกต้อง
3: แต่ว่าอีก34คนที่ได้แค่ yes เนี่ยก็คือจะต้องมีการแข่งขันอีกรอบนึง
2: ต้องไปแข่งกันต่อใช่
3: แต่
2: เนี่ยเน่ๆอยู่เนี่ย1 2 3 4 7 9 10เนี่ยชีเป็น1ใน10แล้วที่เนี่ยนี่เนี่ยบ้านชีเป็นอย่างงี
3: ้
2: บ้านนี้เป็นอย่างงี้เลยอยู่คิดบ้านเป็นร้อยๆล้านเหรียญน่ะอย่างงี้เลยแล้วอยู่ติดกับทะเล
3: มีเวทีให้ศิลปินมา
0: ลดว่ะ
3: นะแบบจัดปาร์ตี้กันนะเนี่ยเรียกศิลปินมาโชว์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยก็ต้องส่งใจเชียร์ให้กับน้องเนเน่เนาะนะรวมไปถึงเดี๋ยวคือเดเน่เนี่ยต้องแข่ง34คนมั้ยใช่มั้ยหรือว่าผมเข้าใจผิด
0: แข
3: ่งรอบหนึ่ง
0: 4สิงหา
3: แล้วพอหลังจากถ้าผ่าน4สิงหาไปแล้วเนี่ยก็จะมีการโหวตแล้วใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าน้องได้ทะลุเข้าไป4สิงหาผมว่าคนไทยที่เป็นแฟนคลับชาวไทยเนี่ยน่าจะร่วมด้วยช่วยกันโหวตให้กับน้องเนเน่แน่นอน
2: เคเบิลว่าไง
3: เก่งมาก
2: พี่ตอนแรกอ่ะพี่ไม่รู้จักเนเน่นะพี่รู้แต่แค่ว่าโอเคมีเด็กผู้หญิงภูเก็ตที่เล่นกีตาร์เก่ง
3: ครับ
2: สมัยก่อนรู้มานานแล้วแต่ไม่เคยรู้ว่าคนนี้ชื่อเนเน่แล้วพอชีขึ้นไปขึ้นแบบนิ่งไปแบบนิ่งๆก่อนบนเวทีอเมริกันกัตทาเลนต์เนี่ยแล้วพอเปิดถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหใส่เต็มจนแบบแล้วอายุเท่าไหร่10ตอนนั้นอายุ10 16ใช่ไห
3: ม
2: กำลัง17หรือว่า10 15กำลัง16แล้วพ่อยืนอยู่ข้างๆอ่ะแล้วชีแบบชีเปิดกีตาร์แบบเราแบบโอ้สุดท้ายแล้วไม่แน่คนนี้แต่ถ้าจะชนะสำหรับพี่นะถ้าจะชนะอเมริกันกัตทาเลนต์เนี่ยพี่ว่ามันต้องมีเพลงช้า
3: ก็เดี๋ยวเขาต้องผมว่าเขาคงจะทำกันบ้านแล้วก็ดีไซน์โชว์ออกมาแหละเพราะว่ารอบต่อไปลึกๆอ่ะมันก็ต้องมากกว่าเดิม
0: สัมภาษณ์พ่อเขาไม่ให้รับงานเลยให้ซ้อมอย่างเดียวเลย
3: ก็ดีก็จริง
0: ให้ซ้อมแบบเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าในนี้จะเลือกเพลงอะไรในการแบบโชว์ในรอบต่อไปเหลือ34ที่นั่งเท่านั้น
2: เฮ้ยโจมใจนานๆ
0: แต่มันคนเข้ารอบคนมากนะ
2: นานๆคนไทยจะเข้าไปสักทีเนี่ยดีใจมากเลยเน่ไปเนี่ย
0: รอบเจอ callback 4สิ
3: งหาได้ครับส่งกำลังใจให้กับน้องนะ
2: ครึ่งชั่วโมงก่อน10โมงเช้าประกาศสักครู่ครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ hey goody broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
4: 28นาทีก่อน10โมงเช้าครับเจบ้านครับใจเย็นครับ
5: อย่าเอา
4: ความสามารถไทควันโดคุณมาผสมกับอารมณ์ของค
6: ุ
4: ณอ
6: ย่างเนี้ยถ้าเกิดให้ไปแข่งไทควันโดทำได้อีกไหม
5: ทำได้ดิทำได้มัน
6: ยังเตะสูงได้อยู่ปะ
5: มันเป็น muscle memory ไปแล้วมัน
6: เตะสูงได้ไหม
5: เตะได้แต่ก็ต้องยืดเส้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเตะตอนนี้มันอาจจะ
4: สมมติพี่เดินออกไปอย่างเงี้ยแล้วมีคนมากวนพี่อย่างเงี้ยพี่
6: เตะได้ปะ
4: พี่ตะโกนบอกเคบอนช่วยพี่หน่อย
6: ได้เลยอะไรเงี้ย
5: เตะได้เลย
6: เทควันโดอย่างเงี้ย
5: ใช่มันร่างกายมันจดจำไปแล้วอ่ะมันมัสเซิลเมมโมรี่ไปแล้ว
6: เลิกเล่นเทควันโดแต่อยู
5: ่เท่า
6: ไหร่
5: เริ่ม7ขวบครับ
6: และเริ่มไปแข่งเยาวชน
5: ถ้าเริ่มติดทีมชาติจริงๆก็ประมาณ14-15เริ่มติดแล้วใช่เป็นเยาวชนทีมชาติ
6: แล้วก็พอเรียนมหาลัยก
5: ็ใช่ปี1 19ก็เลิกแล้ว
6: เขาจะแบบประมาณเนี้ย19จะเลิกใช่
5: เพราะมันกีฬาต่อสู้กีฬาปะทะมันร่างกายมันก็ไม่ได้สามารถฮีลตัวเองได้จนถึงอายุเยอะๆอ่ะ
6: แต่ลูกพี่น้องดีนะขาฉีกไม่สูงแล้วเมื่อก่อนแบบฉีกขาได้อย่างนี้เลยอ่ะ
5: ใช่มันต้องต่อเนื่องต้อง
6: เออ
5: ทำไมพี่มองกันนะ
4: ไม่พี่ภูมิใจมาก
5: เลย
4: ว่าน้องพี่จากแบบทีมเทควันโดขนาดนี้แล้ววันนี้มาเป็นดีเจมันมีทรานซิชั่นที่แบบว่าเอ้ยเทควันโดแล้วมาดีเจได้ยังไงวะอะไรที่ทำให้เราชอบ
5: เปิด EFM 94แล้วได้ยินเสียง DJ PK ก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะเป็นเหมือน DJ PK อยากจะเก่งแบบเขา
4: ได้ไม่ต้องอ้วกเมื่อกี้พี่ไปซื้อกาแฟเลี้ยงอย่าอ้วก
5: นี่
4: ได้ตังค์แทน
5: ขอบคุณมากๆเลยนะฮะนี่แล้วก็เป็นดีเจที่มีความสามารถดีเจที่ใจหล่อมากนอกจากหน้าตาหล่อและใจเขาหล่อด้วยนะ
4: ได้ใจเย็น
6: เนี่ยคนดูจะอ้วกไปแล้วนะ
4: ไล่ไปเรื่องแจ็คสันหวังนี่เกิดอะไรขึ้น
5: แจ็คสันหวังนะครับล่าสุดได้รับการแต่งตั้งเป็น Global Ambassador นะครับทูตกีฬาฟันดาบระดับโลกคนแรกนะฮะพี่แจ็คเนี่ยก่อนเขาจะมาเป็นศิลปินเขาก็เคยเป็นนักกีฬาฟันดาบเหมือนกันนะฮะแล้วเป็นทีมชาติด้วยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในฐานะ Global Ambassador ระหว่างพิธีลงนามที่ Asia World Expo ที่ฮ่องกงนะครับสถานที่จัดการแข่งขัน FIE Senior World Championship 2026เกิดขึ้นก็คือ22จนถึง30กรกฎาคมนะครับซึ่ง FIE เนี่ยคืออะไรนะครับก็คือสหพันธ์ฟันดาบนานาชาตินั่นเองเขาก็จะมีบทบาทในการผลักดันประชาสัมพันธ์การแข่งขันของFIE นะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งเสริมกีฬาฟันดาบให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งพี่แจ็คเนี่ยบทบาทไม่ได้มีแค่เป็นทูตเท่านั้นนะครับเขาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างกีฬาวัฒนธรรมศิลปะและการสืบทอดแรงบันดาลใจด้วยความเชื่อที่ว่ากีฬาฟันดาบนั้นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ทั่วโลกได้นะครับผมซึ่งนี่อย่างที่บอกกันไปก่อนที่พี่แจ็คเขาจะมาเป็นก็อดเซเว่นแจ็คสันก็อดเซเว่นเนี่ยเขาเนี่ยเติบโตในครอบครัวนักกีฬานะครับพ่อของเขาเนี่ยเป็นอดีตนักฟันดาบโอลิมปิก2สมัยเลยนะฮะแล้วก็แม่ของพี่แจ็คเนี่ยเป็นอดีตยิมนาสติกทีมชาติจีนด้วยก็เริ่มฝึกฟันดาบประเภทเซเบอร์ตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วก็เคยเป็นตัวแทนในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกมปี2010ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ระดับประเทศแล้วก็นานาชาติหลายรายการเลยแล้วก็เคยอยู่ในเส้นทางลุ้นโอลิมปิกลอนดอนปี2012ด้วยอุ้ย2012พี่แจ็คก็คือเกือบจะได้ไปโอลิมปิกด้วย
6: ลดดอน
5: โอ้โ
6: หนะจริงจังนะ
5: จริงจัง
4: พี่ขอถามเป็นพี่ไม่มีความรู้จริง
6: หล่อมากหล่อมาก
4: พี่ไม่มีความรู้เรื่องการฟันดาบจริงนะมันยากขนาดไหน
5: ผมว่ามันคือการช่วงชิงจังหวะนะเพราะว่าโอลิมปิกรอบที่แล้วอ่ะผมอ่ะมันนั่งดูกีฬาฟันดาบสนุกดีเหมือนกันนะ
6: เนี่ยมันมีตรงเอกมัยอ่ะมันมีโรงเรียนสอนแล้วด้าไปยืนดูอ่ะแบบเฮ้ยมันน่าสนุกอ่ะแล้วเด็กๆไปเรียนกันอ่ะ
4: หรอ
6: มันจะเป็นแบบ
5: ใส่ชายใส่ชุดเท่เนาะ
6: แล้วก็เท
5: ่ตอนเข้าสนามก็เดินถือหมวกมาเท่
4: ไม่อันนี้ขอถามแทนคนฟังนะได้คะแนนได้ยังไงอ่ะคือเอาสมมติว่าปลายดาบไปจิ้มเขาแล้วได้คะแนนเหรอ
5: คือเขาก็จะมีบริเวณที่กำหนดมาว่าจิ้มตรงไหนได้คะแนนเขาก็ถ้าปลายดาบมาจิ้มมันก็จะมีเซ็นเซอร์ของมันเนาะถ้าปลายดาบมาจิ้มเนี่ยมันก็จะเด้งคะแนนขึ้นแล้วก็มีมันคือมันกดมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยแบบถ้าโดนตรงน
6: ี้ฝ่ายนึงเราก็ต้องหลบอย่างเงี้ย
5: ใช่ก็คือเหมือนแบบปัดออกแล้วก็คือมันจะเป็นจังหวะของเขาการช่วงชิงจังหวะ ถ้าเขาบุกมาเราอาจจะต้องรับแล้วก็รอสวนคืนคือมันแหละมันเป็นจังหวะ
4: สมมติได้เอาดาบมาจิ้มพี่ใช่ไหมแล้วพี่เอาดาบพี่อ่ะตีเอาตี
6: ต้องก่อนจิ้มอ่ะพี่ต้องตี
4: ตีดาบด้าออกอันนี้ได้คะแนนไหม
5: ไม่รู้เหมือนกันว่ากฎเขาเป็นยังไงบ้างใช่รายละเอียดที่เป็นกฎของเขาอ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่เห็นได้ชัดๆก็คือถ้าดาบจิ้มตรงที่บริเวณที่เขากำหนดอ่ะก็คือได้คะแนนไปสนุกดีนะตอนโอลิมปิกรอบที่แล้วนั่งดูอยู
6: ่เนี่ยเคยคิดแบบว่าทำไมลูกไม่ชอบฟันดาบมันดูแบบกีฬามันแบบมันดูเท่เนาะ
5: ดูเท่เลย
6: เ
5: ออนี่คุณบาสเพิ่งมานะฮะคุณบาสมาชั่วโมง2นะ
6: เซเลบาสเพิ่งตื่นใช่ไหม
5: เออเพิ่งตื่น
4: วันนี้เซเลบาสมาช้า
6: เพิ่งตื่นไงนางเพิ่งตื่นมันหยุด
5: วันหยุด
6: ให้นางหน่อย
4: วันหยุดแล้วไม่ว่ากันอ้าวล่าสุดนะครับวันนี้ถ้าเกิดใครที่หยุดอยู่บ้านหรือว่าหยุดอยู่กับแฟนกับคนที่คนรักนะจะบอกว่ามีโอกาสก่อนที่สไปเดอร์แมนอันใหม่จะเข้าเนี่ยรีบไปดูซะ The Odysseyสองชั่วโมง52นาทีที่คุณจะไม่เบื่อเลยเพราะตอนนี้เพิ่งฉายไปได้แค่สัปดาห์กว่าๆ
5: ครับ
4: คว้าไปแล้วพร้อมยัง639ล้านเหรียญสหรัฐไมเคิลแจ็คสันนะฉายกี่เดือนได้1,000ล้านเหรียญ
5: อ
4: ันเนี้ยฉายได้ไม่กี่สัปดาห์639ล้านเหรียญสหรัฐ
5: เพราะยังไงก็คือทะลุพันไหมพี่พีเจว่า2,000 มีให้เห็นใช่ไหม
4: 21,400 ล้านบาทบ้าไปแล้วอะแล้ว Odyssey เนี่ยเป็นหนังที่มันเป็นฟิกชันด้วยนะเป็นหนังที่เป็นหนังสือที่ถูกเขียนมาเมื่อ 2,000-3,000 ปีมาแล้วอะแล้วเขาเอาคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยเอากลับมาทำใหม่และใช้นักแสดงจริงใช้พร็อพจริงทุกอย่างในเรื่องไม่มี CG แล้วใช้กล้อง IMAX รุ่นใหม่ที่เก็บเสียงได้เข้าใจคำว่า IMAX เก็บเสียงได้ป่ะ
5: ไม่เข้าใจ
4: ได้ดู Inception ไหม
5: อ่าฮะ
4: ที่ Leonardo DiCaprio เล่นชื่อเรื่องนะ Inception เรื่องเดี๋ยว Inception
5: Inception ป่ะ
4: ไม่ใช่ Tetris Tennis โอ้ลืม
5: โอ้ยากอีก
6: เออนะไปมันไปเหรอ
4: เขาใช
5: ้นี่จะสอนอะไรโอเคฟังดีเจดาด้าอย่ามาขัด
6: เล่าต่อไม่ออกก็ปล่อยไป
5: อินเตอร์สเตลล่าอะไรไหมใช่ไหม
6: ต่อ
4: ถ
6: ้
4: าไม่อยากฟ
5: ัง เนี่ยดีเจดาด้าเห็นไหมเขาคุณศาสตร์พูดให้ฟังความรู้ทั้งนั้นทำไมเราไม่ตั้งใจฟังเรื่องอะไรดิคาปิโออ
4: ีเรื่องล่าสุดก่อนหน้านั้นชื่ออะไรนะเทนนิส
5: จำไม่ได้เลยอะ
4: เอางี
5: ้สมัยก่อนเหรอ
4: ฮะ
5: เทนเน็ต
4: thank you
5: ไม่ตั้งใจเรียนดาด้าดีเจดาด้านะ
4: เทนเน็ตใช้
6: จับเทนนิส
5: ต่อ
4: เทนเน็ตใช้กล้อง IMAX เหมือนกันเปี้ยเลยเพื่อที่ได้อรรถรสเวลาดูหนังใน IMAX ถูกต้องไหมแต่กล้องที่ใช้ในการใช้ถ่าย IMAX เนี่ยเสียงมันดังมากเวลานักแสดงสื่อสารกันเนี่ยมันจะมีเสียงเครื่องกล้องเนี่ย
5: มันเป็นฟิล์มใช่ไหม
4: ฟิล์มนี้ตลอดเลยทำให้คนไม่สามารถสื่อสารกันได้และไม่สามารถคอนเน็กความรู้สึกซึ่งกันและกันได
5: ้
4: ซึ่งมันเป็นเรื่องยากแต่ก็ทำได้ดีมากแต่ว่าเรื่องนี้ Odyssey เขาได้ผลิตโปรดักชันใหม่ผลิตกล้องรุ่นใหม่ที่เป็นกล้อง IMAX ที่มันสามารถเก็บเสียงได้โดยที่นักแสดงสามารถคุยกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้สึกซึ่งกันและกันได้นี่เป็นเรื่องแรกที่เกิดขึ้น
5: เขาบอกว่าทุนสร้างเนี่ย250ล้านเหรียญ
4: ถูกต้อง
5: แต่ตอนนี้600กว่าล้านแล้ว
4: 600กว่าล้าน
5: ก็คือครบเบอร์ละผมว่าน่าจะทะลุ 2,000 มีให้เห็น
4: พี่ว่านะมีโอกาสแตะ 2,000 ละ2 billion 2,000 ล้านเหรียญคุณนกน้อยถามว่า
5: ครับ
4: สรุป PK จะขายอะไรพี่ PK จะขายแว่นซันนี่เดย์ครับ
5: ขอบคุณ
4: ซันนี่เดย์นะครับของน้องชายผมนะครับพี่ PK ขายแค่นี้เอง
5: คร
4: ับ
5: ผมขอบคุณมากๆเลย
4: แค่ของเคเบิลเองครับผมซื้อได้ที่ไหนเนี่ย
5: ซื้อได้ที่ LINE @ครับ LINE Official ครับผม @sunnyday ครับ
6: เนี่ยเก็บค่าโฆษณาและ AE มาแล้ว
5: เนี่ยกลัว AE จะมาสักวันนึงเนี่ยเมื่อกี้นี้คุยกันถึงเรื่องของ The Odyssey เนี่ยต้องมีความรู้เบื้องต้นไหมพี่ PK ว่าคือแน่นอนมันเป็นเรื่องของนิยายที่เขาแต่งขึ้นมาเนาะมันต่อเนื่องมาจากทรอย
4: ใช
5: ่แล้วเราต้องมีความรู้ไหมก่อนจะไปดูเนี่ยถ้าสมมติวันนี้ผมจะไปดูออดิซี่เนี่ย
4: จริงๆแล้วเรื่องมันอยู่ที่คำว่าครอบครัวคำว่าความรักออดิซี่เนี่ย พระเอกเนี่ยต้องเดินทาง10ปี
5: ครับ
4: เพื่อไปต่อสู้เพื่อที่เอาชนะผู้ร้ายแล้วต้องใช้เวลา10ปีในการเดินทางกลับมาแต่ปัญหามีอยู่ว่าด้วยความที่ภรรยาสวยด้วยความที่ลูกก็เก่งด้วยพยายามในช่วงเวลา20ปีที่เขาไม่อยู่กับภรรยาเนี่ยมีคนพยายามจะมาจีบเมียเขาพยายามจะดึงภรรยาเขาเนี่ยให้เป็นควีนของมลรัฐนั้นอะไรก็แล้วแต่เขาทำยังไงให้สามารถที่ความรักอยู่ยงคงกระพันภายในเวลา20ปีได
5: ้นะแต่อีกหนึ่งอย่างนอกจากเนื้อเรื่องแล้วอยากให้ไปดูแบบงานโปรดักชันของเขาเนาะภาพเพิ่มแสงสีเสียงเนี่ยเขาเป็นเหมือนมาสเตอร์พีซเลย
4: และไม่ใช้ CG
5: ครับ
4: วันนี้ใครมีเวลามีโอกาสไปดูแล้วไปดูซะแล้วดูตอนจบแล้วอาทิตย์หน้ามาคุยกันว่าตอนจบคุณคิดว่าหมายความว่ายังไง
5: ครับผมโอเคได้
4: Odyssey พี่ว่านะเรื่องนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่ง ของปีนี
5: ้
4: หนังตอนแรกพี่คิดว่าไมเคิลแจ็คสันเอ้ยตอนแรกพี่คิดว่า Project Hail Mary ของแรนกอสลิงอันดับหนึ่งแล้วมาเป็นไมเคิลแจ็คสันคิดว่าอันดับหนึ่งแต่ตอนนี้พี่ว่า Odyssey น่าจะอันดับหนึ่ง
5: โอเคนะฮะนะอัปเดตเรื่องราวของหนังนะกับพี่บีเคนะ
6: ใช่
5: ครับ
4: มาผิดวันใช่ไหม
5: ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิด
4: มาพรุ่งนี้ใช่ไหม
5: ถูกแล้วแหละพี่บีเคอยาก
6: พูดได้เลย
5: อ
6: ันนี้มาเรื่องนี้ได้ไหมว่าบันเทิงไทยบ้างเนาะ
5: ได้ไหนเรื่องอะไร
6: ซันนี่บ้างไหม
5: ซันนี่สุวรรณเดชนนท์พี่ชาวี
6: พี่ชาวีของเรา
5: ครับผม
6: เรื่องของเรื่องก็คือว่ามีภาพตอนงานแต่งงานณเดชแล้วก็ย่าย่า
5: ครับ
6: ก็จะเห็นว่าคุณชาวีตามติดลิซ่าตลอดเลยในภาพ
5: รูปลิซ่าก็จะเห็นพี่ชาวีเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังตลอดนะฮะ
6: ประกบลิซ่าตลอดเลยจนแบบแฟนคลับอินเตอร์แฟนอะหลายๆคนสนใจคนนี้คือใคร
5: ผู้ชายคนนี้คือใคร
6: หรือแฟนใหม่ลิซ่าหรือยังไงหรือข่าวหรือลิซ่าเลิกกับแฟนเป็นจริงแล้วหรือยังไงหรือว่าลิซ่าเด็กกับคนใหม่แล้วนี่แบบนี้ซันนักข่าวก็เลยไปถามซันนี่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ซันนี่ก็บอกว่าแต่ว่าคุณชาวีไงมันไม่ใช่ผม
5: งาน
6: น
5: ั้
6: นไม่ใช่ซันนี่สุวรรณเมธานนท
5: ์ที่เห็นมานั้นคือพี่ชาวี
6: ใช่พี่ชาวีเขาเป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้าน
5: ชาวีนะนะชาวีแฮนด์ซัม
6: ไม่รู้นะคะเพราะนั้นคือพี่ชาวี
5: ครับผม
6: เขาตอบแบบเนี้ยเธออินเตอร์แฟนตกใจเลยอ้าวนี่คือมหาเศรษฐีคนใหม่หรอ
5: ไปกันอีกไม่จบอีกเรื่องราวเรื่องนี้ไม่จบอีกนะแนะนำให้เขาต้องไปดูอะไรนะน้ำตากามาเทพใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: น้ำตากามาเทพ
6: เนี่ยตลกมากจนแบบอินเตอร์แฟนแบบสงสัยเลยอะว่าแบบฮันนี่คือเศรษฐีหรออะไรอย่างเงี
5: ้
6: ย
5: แต่แกตอบคำถามแบบกวนเหมือนกันนะ
6: ตลก
5: ตามสไตล์วิสันนี่แกนะครับเห็นล่าสุดอะที่เขามีงานเหมือนเปิดตัวไลน์อัพของ GDS อะเนื้อคู่เหรอ
6: กลับมาใช่เนื้อคู่ประตูถัดไป
5: กลับมาเหร
6: อ
5: กลับมาทำเป็นอะไรเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์หรือกลับมาเป็นซ
6: ิตคอมต้องรอดู
5: เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่ว่าวันนั้นก็เล่นใหญ่เหมือนกันนะเอาหลายคนมาเลยนะ
6: ใช่ใช่
5: เพราะฉะนั้นเนื้อคู่นี่โตเหมือนเนื้อคู่เหมือนกันนะก็รอติดตามว่าจะมาในรูปแบบไหนนะฮะโอเคอัปเดตข่าวพี่ชาวีเรียบร้อยแล้วนะมากันที่ครูลูกกอล์ฟกันบ้างดีกว่าขอต่อที่ครูลูกกอล์ฟบ้างนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยครูลูกกอล์ฟชี้แจงนะครับถึง LG เหมือนกันแต่ฉันก็แก้ไขปัญหาให้ไม่ได้นะก็คือมีคนทักเข้ามาในเพจของพี่ลูกกอล์ฟนะครับซึ่งชื่อเพจว่า LG and Friend แต่คำว่า LG เนี่ยมันตรงกับอะไรรู้ไหม LG เครื่องใช้ไฟฟ้าเคยได้ยินไหมเครื่องใช้ไฟฟ้า LG
4: ย่อมาจากคำว่า
5: ไม่รู้เหมือนกัน
4: Life is good
5: โอเค LG Life is good นะครับผมซึ่งในเพจเนี่ยของพี่ลูกกอล์ฟ LG and Friend นะครับผมก็เป็นเพจที่เขาอัปเดตเรื่องราวการใช้ชีวิตหรือว่าอัปเดตเรื่องของการสอนหนังสือของพี่ลูกกอล์ฟนะครับแต่ว่าวันดีคืนดีมีคน DM เข้ามาในเพจ LG and Friend
4: ว่า
5: ทำไมแอปมีปัญหาบ่อยจังครับรอบที่แล้วเนี่ยโหลดแอปมาใหม่ต้องเชื่อมกับอุปกรณ์ LG ใหม่ทั้งหมดมันสะดวกกว่านะครับถ้าจะให้แอปเนี่ยมันสามารถทำงานได้ดีขึ้นพี่ลูกกอล์ฟก็บอกว่า
6: ก็อยากช่วยนะแต่ช่วยไม่ได้จริงๆ
5: คือ LG เหมือนกันแต่ว่า
6: คนละ
5: LG นะอันนี้ LG มาจากลูกกอล์ฟนะถ้าคุณจะ LG Life is good เนี่ยคุณต้องไปอีกเพจนึงนะครับผมก็คือเหมือนมีคนมาถามแกแหละว่าเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของการใช้แอปเนี่ยนะ ก็บอกว่าเอออันนี้ช่วยไม่ได้ไปอีกเพจหนึ่งนะไป LG Life is Good ดีกว่านะวันๆต้องเจอกับอะไร
6: ใช่คนเข้าใจผิดไงคิดว่านี่คืออยากติดต่อ LG
4: โอ้
6: ไม่
4: เข้าใจละ
5: ตายเบรกก่อนเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเนาะ
4: พักกันสักครู่เดียวครับ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและเฮ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และ Hey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
7: เอาล่ะครับ11นาทีก่อน10โมงเช้านะครับผมโอ้น่าเสียดายจังเลย
8: ทำไมฮะ
7: วันหยุดแบบนี้เรามีความสุขกัน3คนแบบนี้เนาะข่าวผ่านไปกันเร็ว
8: เออจริงไหมเวลาผ่านไปเร็วไหมดีเจนาร่า
9: ช้ามากอยากกลับบ้านแหละวันหยุดไง
8: เอออยากกลับไปอยู่กับครอบครัว
9: นี่ลูกก็รอกินข้าวอยู
8: ่ตายตายตาย
9: แล้ว
8: น
9: ี่
8: รอกินข้าวอยู
9: ่รอกินข้าวอยู่วันหยุดไง
7: เอาเหรอเอางี้
9: เอาวันหยุดพี่ไม่อยู่กับครอบครัวหรอ
7: ตอนแรกพี่บอกหยุดนะเมื่อวานเนี้ย
9: เออทำไมมา
7: บ่ได้ไง
9: โอ้ยตายแล้ว
8: ตายแล้วเห็นไหม
9: ไม่ตอนแรกยูลาไม่ใช่หรอทำไมแล้วทำไมเปลี่ยนใจ
7: ได้ไง
9: ก็ไม่เห็นต้องก็ลาไปทำอะไรตอนแรกจะทำอะไร
7: เจ็บ
9: ฮะ
7: เจ็บ
9: อะไรวะ
7: แผล
9: อ
7: ๋
9: อเข้าใจละเขาไปแบบว่าเสริมสวยทำแ
7: กะกรรมก็มาเพราะได้จริงอ่ะ
9: แล้วผมทำอะไรผมที่ผมเนี่ย
7: อ๋อนี่ทำเสร็จแล้วทำเนี่ยหัวตอนนี้เจ็บทั้งตัวแล้วเนี่ย
9: แล้วผมทำตรงนี้บ้าง
7: ทำหมดแล้วทำหมดแล้ว
9: หล่อทำอะไรอ่ะผมอ่ะ
7: โอ้ยมาถามอ่านข่าวไปเถอะป้า
9: อยากรู้ไงทำอะไร
7: ทำไปขออีกสักหนึ่งข่าวก็แล้วกันนะ
8: ครับ
7: แล้วอ
8: ัน
7: นี้เคเบิ้ล
8: จ๋า
7: ผัดกะเพราราดข้าวขอช้อนด้วนนะครับ
8: โอเคคือเนี่ยลูกค้าเขาน่าจะสั่งในแอปอะเนาะแล้วก็พิมพ์ไปบอกว่าขอช้อนด้วนนะครับคือเขาคงจะพิมพ์ว่าขอช้อนด้วยแหละใช่ไหมคือยอยักษ
9: ์ขอช้อนด้วย
7: ด้วยหรือด่วนหรือด้วน
9: ด้วย
8: ผมว่าน่าจะด้วย
9: น่าจะด้วยขอช้อนด้วยนะครับ
8: เพราะว่ายอยักษ์กับนอหนูเนี่ยมันติดกัน
9: มันใกล้ค่ะมันใกล้กันนี่ก็เคย
8: นิ้วเบียดนิ้วเบียดนิ้วเบียด
9: ขอช้อนด้วนเลยต้องให้ช้อนด้วนเลย
8: แล้ว
9: เดี๋ยวลูกค้าคอมเพลนว่าไม่ตรงปก
8: นะฮะทางฝั่งเจ้าของร้านก็บอกได้ครับอยากได้ช้อนด้วนเดี๋ยวผมหักให้เลยครับผม
9: เธอที่คอนเทนต์มาเธอว่าคอนเทนต์ไหม
8: ผมว่าอาจจะจริงแต่ว่าเขาคงไม่ให้ช้อนด้วนไปจริงหรอกเดี๋ยวคงจะถ่ายลงแบบลงเพจลงอะไรเงี้ย
9: เออตลกดีเธอฉันอยากให้ดูคลิปพี่เอสุภชัย
8: เนี่
9: ยขอภาพไปดูคลิปพี่เอสุภชัยสักนิดนึงได้ป่ะ
8: มีคลิปไหม
9: เรื่องของเรื่องมันเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแบบเจนนี
8: ่
9: แล้วก็พี่ใหม่รัชดาที่แบบสาดน้ำกับเจนน
8: ี่
9: เออเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าพี่เซนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทพี่เอสุภชัยที่เขาแบบนำชักชวนดาราเข้าวงการเยอะทีเนี้ยพอเกี่ยวข้องกับพี่เอเป็นเพื่อนพี่เออะก็เลยต้องถามพี่เอหน่อยว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหม
8: เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไร
9: ไปฟังคำตอบของพี่เอสมชัยแล้วให้คุณนับนะคะว่าพี่เอพูดว่าพี่เอกลับบ้านไปแล้วกี่รอบโอเคนะพร้อมนะ
7: ไป
9: หนึ่งสองสามไปค่ะ
10: อ๋อพี่เอกลับบ้านไปแล้วตอนนั้นพี่เอกลับบ้านไปแล้วจริงพี่เอกลับบ้านไปแล้วพี่เอเลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์เลยพี่เอกลับบ้านไปแล้วพี่เอกลับบ้านตอน5ทุ่มอะค่ะพี่ก็กลับบ้านไปแล้วเลยไม่ได้เห็นอะไรเรื่องนี้เหมือนทุกคนนะคะเราแค่ก็รับทราบข่าวด้วยกันอย่างเงี้ยแต่พี่ก็กลับบ้านไปแล้วจริงๆเออพี่ก็พี่กลับบ้านไปแล้วพี่ก็เลยไม่กล้าที่จะวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นเลยทำความเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยพี่อยากให้ทุกคนแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าจำเรื่องราวงานแต่งงานของพี่ณเดชน์พี่ยาย่า ที่มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นตำนานที่เราได้จดจำแล้วก็แบบว่าเหมือนมีความจำที่บริสุทธิ์จริงๆอ่ะใช่นั่นเลยค่ะประมาณนี้อย่างเดียวค่ะ
8: รู้แล้วครับพี่เอทราบแล้วครับว่าพี่เอกลับบ้านแล้วครับ
9: ต่อทุกคนนับยังพี่เอกลับบ้านไปแล้วกี่รอบ
7: เมื่อกี้กี่รอบ
9: ฉันนับได้8
8: แปดเหมือนกันแปดเหมือนกัน
7: พี่ขออีกรอบได้ไหมเดี๋ยวขอนับอีกที
8: หนึ่งโอเค
9: หนึ่งสองสามไปค่ะ
10: พี่กลับบ้านไปแล้วตอนนั้นพี่กลับบ้านไปแล้วจริงพี่กลับบ้านไปแล้วพี่เลยไม่ได้เห็นเหตุการณ์เลยพี่กลับบ้านไปแล้วพี่กลับบ้านตอน5 ทุ่มอะค่ะพี่ก็กลับบ้านไปแล้วเลยไม่ได้เห็นอะไรเรื่องนี้เหมือนทุกคนนะคะเราแค่ก็รับทราบข่าวด้วยกันอย่างเงี้ยแต่พี่ก็กลับบ้านไปแล้วจริงๆพี่กลับบ้านไปแล้วพี่ก็เลยไม่กล้าที่จะวิจารณ์อะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยจำความเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยพี่อยากให้ทุกคนแบบว่าจำเรื่องราวงานแต่งงานของพี่ณเดชน์พี่ยาย่าที่มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นตำนานที่เราได้จดจำแล้วก็แบบว่าเหมือนมีความจำที่บริสุทธิ์จริงๆอ่ะใช่นั่นเลยค่ะประมาณนี้อย่างเดียวค่ะ
8: ผมนะฮะแปดครั้งพี่เอกลับบ้านไปแล้วพี่เอกลับบ้านไปแล้ว
9: ชอบอ่ะ
8: ก็ดีนะค่ะไม่ต้องถามต่อ
9: พี่กลับบ้านไปแล้ว
8: ก็พี่กลับไปแล้วหลายคนบอกว่ามีพิรุธนะฮะพี่เอ
9: เลิกลักนะคะ
8: ตอบแบบเลิกลักนะไม่ต้องถามต่อแล้วนะพี่เอกลับบ้านไปแล้วนะพี่เอกลับบ้านไปแล้วนะ
9: อยากจ้างพี่เอรีวิวเลย
8: เดี๋ยวพูดสินค้าซ้ำๆนะ
9: พ
8: ี่
9: กล
8: ับ
9: บ
8: ้
9: านไปแล้วพี่เอกลับบ้านไปแล้ว
7: ในวันนี้ก็อยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่อยู่กับแชร์ข่าวเช้า first class ครับผมวันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราพยายามเลือกข่าวแบบเบาๆให้ทุกคนยิ้มได้อย่างพี่เอกลับบ้านไปแล้ว8 รอบ
8: ครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเราจะกลับบ้านกันแล้ว
7: เราได้กลับบ้านไหม
9: กลับบ้านค่ะกลับบ้านไปแล้วกลับบ้านแน่นอน
8: กลับบ้านกันเดี๋ยวผมทำต่ออีก2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแน่นอน
7: น้ำท่วมกลับบ้านไหม
8: ไม่กลับ
9: เอาหรอ
8: น้ำท่วมต้องทำสกิปพรุ่งนี้ต่อไงน้ำท่วมพรุ่งนี้ก็มีแฉไงน้ำท่วมต้องทำ
9: โอเคก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันเนาะอาชีพพวกเราเนี่ย
7: สู้ๆไว้ครับสู้ๆไว้แต่ในชั่วโมงนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis เองนะครับและที่สำคัญขอบคุณด้วยนะครับกับ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางด้วยนะ
9: ครับ
8: ครับผม
9: ไปละ
7: โอ้หมดเวลาแล้วเสียดายจังเลย
9: หมดเวลาแล้ว
7: ยังไม่ได้เมาสิ่งที่พี่อยากเมาเลย
8: งั้นเดี๋ยวโทรหาพี่ด้าเดี๋ยวพี่ด้าโทรคุยกับพี่พีเคหน่อย
9: อยากอยู่กับครอบครัว
8: ทำไมไม่อยากคุยกับพี่พีเคเดี๋ยวพี่พีเค
9: ไม่เป็นไรเราเจอทุกคนคุยอยู่แล้ว
7: ไม่ใช่พี่แค่ตื่นเต้นว่าซัมซุงออกเครื่องใหม่มาแล้ว
9: ไม่เป็นไรไปใช้
8: นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังเราใช้ซัมซุงเหมือนกันเดี๋ยวพี่พีเคเล่าให้ฟัง
9: ให้เขามาลงโฆษณาที่เราก่อนเราพูดได
8: ้
9: เลย
7: เออว่า
9: เราจะพูดให้เขาทำไมเขายังไม่ได้ลงโฆษณาเราเลย
8: จริงจริงจริง
7: ของมันดีจริงนะ
9: เออไม่เป็นไรเราให้เขาลงโฆษณาไปบอกป่ะไปบอกผู้แทนบอกว่ามันลงได้ไหมพี่เครีวิวให้เต็มที่เลย
7: มันเริ่มต้นที่71,000นะ
9: ฮะไหนครับป้าแล้วป้า
8: 71,000
7: ตัวพับตัวใหม่ตัวเท่าพาสปอร์ต
8: ได้
7: แล้วมีคนส่งมาเจอใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
11: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิสและ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7 เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26 กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
14: EFM Fandom Live
15: Everybody สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
15: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้1 ประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
16: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
17: เฮ้ยหนูว่าประโยคดีวิ่ง วิ่งไล่ฉันดูก็ไม่สู้วิ่งให้หนูหรอกค่ะพอเป็นแล้วพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
18: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ฉันจะได้ไม่ลืม
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
9: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
9: ฮีโร่เซฟเวิลด
8: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
9: ว้ฮีโร่เซฟ
10: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
11: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญมณีแดง
12: ทั้งใจแบ่งให้หูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
7: ออยแนะพุทธศาสนิกชนเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์นำไปถวายพระสงฆ์ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
14: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยสุขภาพพระภิกษุสงฆ์จึงขอแนะนำให้ชาวพุทธทุกคนคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์เหมาะสำหรับนำไปถวายพระสงฆ์โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาใส่บาตรหรือถวายสังฆทานขอให้ยึดหลัก1ตรวจ1เลือก1ลดโดยการตรวจฉลากจะต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วนเช่นชื่ออาหารเลขสารระบบอาหาร13หลักชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุตลอดจนข้อมูลโภชนาการเป็นต้นควรเลือกสินค้าที่ได้มาตรฐานกระป๋องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีสนิมควรมีระยะเวลาการบริโภคก่อนหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนกรณีอาหารอื่นๆต้องบรรจุในภาชนะที่สะอาดอยู่ในสภาพดีรวมถึงลดอาหารหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากถึง15กลุ่มอาหารกว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์การเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่เพียงเป็นการทำบุญตามประเพณีแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจต่อสุขภาพของพระสงฆ์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกประเภทควรสังเกตต้องมีฉลากภาษาไทยและได้รับการอนุญาตจากอย.ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
7: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงจากกรมอนามัยซึ่งจะป้องกันการเกิดภาวะซีดหรือโลหิตจางติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
15: าหารที่มีธาตุเหล็กสูงประกอบไปด้วย1เนื้อสัตว์เนื้อแดงเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นอาหารธาตุเหล็กสูงและร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้โดยตรง2เลือดตับเครื่องในจากสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของธาตุเหล็กและสารอาหารอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนวิตามิน B ทองแดง3อาหารทะเลเช่นหอยแครงหอยแมงภู่กุ้งปลาทูน่า4ไข่แดงเป็นอาหารที่กินง่ายกินได้ทุกวันเด็กวัยเรียนและผู้ที่ไม่มีปัญหาสุขภาพควรกินเป็นประจำเพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล็ก5ผักใบเขียวในผักใบเขียวหลายชนิดมีธาตุเหล็กสูงเช่นผักโขมผักคะน้าตำลึงป่วยเล้งบรอกโคลีทั้งนี้ผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่แนะนำให้รับประทานประกอบไปด้วยพริกหวานส้มมะละกอสับปะรดฝรั่งสตรอเบอรี่ลิ้นจี่เงาะจะช่วยให้การดูดซึมธาตุเหล็กดียิ่งขึ้นและ6ไม่ควรกินอาหารพร้อมกับนมวัวนมถั่วเหลืองเพราะแคลเซียมในนมและไฟเตตในนมถั่วเหลืองจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กลดลงทั้งนี้หากมีภาวะซีดหรือสงสัยว่าเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กควรรีบปรึกษาแพทย์พร้อมแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
16: เมื่อเราเกิดทุกข์ให้ยึดหลักอริยสัจ4ในการดับทุกข์จงหาเหตุแห่งทุกข์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์วันอาสาฬหบูชาปีนี้ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
7: Number 13

ดีใจที่ไม่มีเธอ1ซิงเกิลชาร์ตของบัสนะครับ10:17 นสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับดีเจเคเบิลนะครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าครับสวัสดีวันหยุดนะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชานะครับผมก็เป็นอีก1วันหยุดเนาะเมื่อวานก็หยุดแล้ววันนี้ก็หยุดอีกนะครับเพราะฉะนั้นสบายๆเหมือนเดิมคุณผู้ฟังฟังเพลงพอๆกันนะครับมี1เพลงเพิ่มเติมเข้ามาพี่เซเลบบัสนะครับส่งเข้ามาถามว่า EFM เนี่ยมีเพลงนี้ไหมใจให้ไปของ Big 3

นี่คือ Medium Rare ครับหนึ่งงานจากแจ็คกี้จักรินนะครับมีคุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามาขอเลือกเป็นเพลงนี้ละกันนะครับพูดถึงน้องแจ็คกี้ก็เป็นหนึ่งในไลน์อัพของ Rookie Divo Concert นะครับบัตรเหลือน้อยแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่ายังพอมีสามารถเข้าไปดูบัตรกันได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับพูดถึงเรื่องของการใช้จ่ายช่วงนี้คุณผู้ฟังครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เวลาเราจะซื้ออะไรนะครับมันก็ต้องคิดถึงความคุ้มค่าเนาะยิ่งของใหญ่ๆอย่างเฟอร์นิเจอร์นะครับใครอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วคุ้มค่าที่สุดฟังทางนี้เลยนะครับใครกำลังเล็งเฟอร์นิเจอร์หรือว่ามีแพลนแต่งบ้านอยู่แล้วนะครับอัปเดตข่าวดีสำหรับคนรักบ้านกันหน่อยนะครับเพราะตอนนี้มีงาน Index Clearance Sale กำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับ Index Living Mall ลด Clear Stock ครั้งใหญ่ในรอบปีลดสูงสุดถึง 70% นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนของใช้ในบ้านของแต่งบ้านโต๊ะเตียงตู้แล้วก็สินค้าอีกหลากหลายรายการนะครับสำหรับคนที่รักบ้านครับถ้าใครตั้งใจจะซื้อของเข้าบ้านอยู่แล้วนี่คือจังหวะที่ดีที่สุดคุณผู้ฟังครับช่วยให้คุณเนี่ยเซฟงบได้เยอะเลยนะครับแต่ว่าขอเตือนนิดนึงตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาแค่6วันสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่แคมเปญจะจบนะครับใครที่เล็งอะไรไว้รีบเลยนะครับเข้าไปเลือกชมกันได้เพราะว่างานเคลียร์ลันเซลครั้งใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับอินเด็กซ์เคลียร์ลันเซลลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันนี้จนถึง3สิงหาคมที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทั้ง35สาขาทั่วประเทศเลยครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ทุกวันจันทร์เราคุยกันเรื่องงานนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเราพาทุกคนเทิร์นโปรติดปีกไว้ด้วยกันครับกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับผมใครที่สนใจในสายอาชีพนี้นะครับอยากจะรู้รายละเอียดของอาชีพนี้ว่าเบื้องหลังการทำงานเป็นยังไงบ้างการเตรียมตัวก่อนสอบเข้าสมัครเข้ามันต้องยากขนาดไหนรวมไปถึงนะฮะแน่นอนเราก็จะเห็นน้องเงินเดือนดีขนาดนี้ต้องแลกกับสุขภาพอะไรบ้างนะครับติดตามทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันได้ใน YouTube Airtime ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรและเดี๋ยววันจันทร์หน้า 20:00 น. ถึง 20:00 น.เจอกันเหมือนเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลBank for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
10: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
9: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า job description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ JobsDB by Seek เรามี AI at writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
10: น่าสนใจมากเลยครับ
9: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
13: 1 2 3 go
14: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คืนนี้พุทโธพุทโธครับอยู่กับพี่เติ้ลพี่อ้อมแล้วก็พี่เสนาหอยนะครับไลน์อัพน่าสนใจมากๆเพราะฉะนั้นคืนนี้ใครที่เวียนเทียนเสร็จแล้วนะครับอยากจะโทรก็มาปรึกษาปัญหากันหน่อยนะฮะ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเจอกันที่เบอร์02-665-8373ขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับยังอยู่กันกับโปรเจกต์ของวงมีนนะครับ4เพลง4ศิลปินนะครับวันจันทร์เราเปิดวงมีนฟิชเชอร์ลิงกับพี่การดภากินสันเมื่อวานวันอังคารนะเราเปิดวงมีนฟิชเชอร์ลิงกับจัสมินน้องจัสมินนิก้าอียานะครับผมแล้วก็วันนี้ครับอีก1เพลงที่อยากจะแนะนำนะครับวงมีนฟิชเชอร์ลิงกับพี่1 ETC กับเพลงนี้เธอจะเผลอคิดถึงกันไหมครับ

0: FM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
4: EFM Playlist of the Week Chant of the Week
5: กลิ่นฝนเติ้น First Oneเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตะสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กระทรวงการต่างประเทศเปิดช่องทางติดต่อคนไทยในญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวคุมาโมโตยันคนไทย455คนปลอดภัยดีคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 แมกนิจูดเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดคุมาโมโตประเทศญี่ปุ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและยังกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงที่หยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าและประปาในหลายพื้นที่ส่วนคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประมาณ455คนนั้นสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจจะได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาและแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนหรือได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม69ซึ่งเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขอให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกันน้ำหรือชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบปัญหาน้ำท่วมแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม02-2485-115สำหรับถนนสายหลักหรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงขอให้เตรียมรับสถานการณ์จากภัยระดับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเวลาดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดตารางเวลาน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28 ขออภัยครับ28กรกฎาคม2569มทบ37จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์กันทวินาหุครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายใต้โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยได้ดำเนินการปลูกต้นชัยพฤกษ์จำนวน200ต้นเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียวให้เป็นสถานที่ช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ลดมลพิษทางอากาศสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยจิตอาสา904กำลังพลภายในค่ายเมงรายมหาราชรดจิตอาสาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่37ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: เอาทานเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรเอาสุขใจเป็นรางวัลชีวิตวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ลงมือทำดีกว่าบ่น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

แอบบอกรักนะครับหนึ่งงานจากเจ้านายนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้มีโลกอีกใบพี่ส้มมารีพี่โอ๊ตปาโมดรวมไปถึงห้องสี่มุมซ้ายจากพี่มี่ปามี่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานมีใครได้ดูหรือเปล่าสำหรับใต้โต๊ะทำงานซีรีส์นะคุณผู้ฟังครับขออภัยครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะครับใครที่พลาดเมื่อคืนนี้ไปอยากให้ไปติดตามชมมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของชาวออฟฟิศแบบพวกเรานะครับบางทีหัวหน้าสั่งงานหรือว่าบางทีลูกน้องหรือว่าเจ้านายพูดอะไรที่มันรู้สึกว่า มันแพ้เสียงในหัวตัวเองถ้าคุณมีอาการแบบนี้นะครับไปดูย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังครับซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP 1 ถึง EP 7นะครับดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแคเบิ้ลครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM Fandom Life พรุ่งนี้ต้อนรับอินและก็องศานะครับจากซีรีส์อรุณรุ่งคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ใครอยากจะลุ้นเป็นสายหน้าใหม่ได้คุยกับอินและก็องศานะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ลงทะเบียนสักประมาณ 20:40 นะครับที่เบอร์02-665-8373เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกับอินและองศาครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณผู้ชายมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
5: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
8: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
7: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารมาสด้ามิดเยียร์เซอร์ไพรส์ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้อังคารคุมโปง X นะครับมีอยู่หนึ่งเรื่องขนาดนี้แค่อ่านตัวหนังสือนะคุณผู้ฟังอ่านยังขนลุกเลยนะครับถ้าฟังมันจะขนาดไหนเขาบอกว่ามีเรื่องที่มีชื่อว่าพี่สาวชั้นบนนะครับเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานคุณผู้ฟังเกิดคิดถึงนะครับแล้วก็อยากจะไปหาที่บ้านแบบไม่ได้นัดไว้นะครับพอเดินทางไปถึงบ้านเนี่ยรู้สึกว่าทำไมบ้านมันเงียบแปลกๆนะครับก่อนที่จะมีเสียงผู้หญิงปริศนาตะโกนลงมาจากชั้นบนคุณผู้ฟังบอกว่าเข้ามาได้ทันทีที่คนนี้เข้าไปในบ้านนะคุณผู้ฟังครับเรื่องราวหลอนมันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ขาเนี่ยพ้นประตูบ้านเข้าไปนะครับติดตามเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้นะครับชื่อเรื่องว่าพี่สาวชั้นบนนะดูย้อนหลังได้ใน YouTube เอทามของเราอังคารคุมปอง X นะครับขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคันน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคุมปอง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แนนดูแลคุณฟังต่อช่วงบ่ายนะฮะวันนี้หยุดวันสุดท้ายพักผ่อนให้เต็มที่คุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาลุยงานด้วยกันพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน10 โมงถึงเที่ยงวันนี้ลาไปแล้วครับมีความสุขมากๆเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ไม่ที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
5: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
6: ่พุทธ Talk พุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
8: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: เร่งรีบตองนี
15: ้เกสรบัวหลวง
14: ดอกสารพี
15: ดอกพิกุล
14: ดอกมะลิ
15: และอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
15: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
15: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: อมแล้วชื่นใจ
16: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
17: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
18: ์สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
12: เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยวันที่29กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยร่วมทำคลิปสื่อสารภาษาไทยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
19: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติกระทรวงวัฒน นธรรมจึงจัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติในปีนี้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนประจำประเทศไทยจาก30ประเทศร่วมจัดทำวีดิทัศน์รณรงค์การใช้ภาษาไทยทั้งการกล่าวคำสวัสดีทั้งการเปรียบเทียบคำในภาษาของตนกับคำไทยที่ออกเสียงใกล้เคียงกันการนำคำฮิตในสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์ใช้ตลอดจนการฝึกออกเสียงคำไทยที่ยากด้วยความตั้งใจพร้อมกล่าวคำอวยพรให้คนไทยสนุกและมีความสุขกับการใช้ภาษาไทยด้วยสำเนียงอันเป็นเอกลักษณ์สร้างทั้งรอยยิ้มความประทับใจและสะท้อนมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศผ่านภาษาและวัฒนธรรมปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
12: เสียงวรรณยุกต์ที่สูงต่ำราวกับเสียงดนตรีตัวอักษรที่ตวัดเส้นสายอย่างมีเอกลักษณ์ทั้งหมดนี้คือภาษาไทยมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาติติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
20: วันภาษาไทยแห่งชาติวันที่ย้ำเตือนให้ตระหนักว่าภาษาไทยนั้นไม่ใช่แค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นเบ้าหลอมที่รวบรวมและสืบทอดเอกลักษณ์ค่านิยมรวมไปถึงภูมิปัญญาของความเป็นไทยให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นอย่างงดงามในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไวภาษาไทยย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทว่าความงดงามและถูกต้องยังคงเป็นสิ่งสำคัญภาษาไทยนั้นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับสากลโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านกระแสความบันเทิงและวัฒนธรรมร่วมสมัยแม้ว่าจะไม่ใช่ภาษาหลักของโลกในเชิงธุรกิจหรือการทูตแต่ภาษาไทยได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าจับตามองและมีผู้เลือกเรียนเป็นภาษาที่สามมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีกำหนดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาไทยและเพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยในฐานะเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสำหรับปี2569กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีมอบเข็มและโล่เทิดชูเกียรติให้แก่ผู้ได้รับการยกย่องด้านภาษาไทยรางวัลเพชรในเพลงและรางวัลการประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนธิตารีสายสว่างเรียบเรียง
21: ในการปฏิบัติราชการนั้นขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มากขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐจะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2533
12: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
22: วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
5: เยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
4: ใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือชอบงานอะไรจริง
6: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เธอเจ็บปวดและต้องคอยเสียน้ำตา
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่19กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนัทค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานนะครับคุณธีรเทพพวงเงินพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับเราอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกันในช่วงของกลางวันวันนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องอีก1วันนะครับ
0: ค่ะก็เป็นวันหยุดราชการต่ออีก1วันนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะก็เชื่อว่าตั้งแต่เช้ามานี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็คงไปทำบุญกันนะคะก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปเข้าวัดเข้าวานะคะพาลูกหลานไปทำบุญแล้วก็นอกจากการทำบุญด้วยการไปเข้าวัดแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการรักษาศีลนะคะทำจิตใจให้ผ่องใสก็ถือว่าเป็นบุญด้วยเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับก็คิดว่าช่วงนี้น่าจะใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะครับอย่างมีความสุขเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวที่ต่อเนื่อง3วันกลางสัปดาห
0: ์
1: ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันนี้นะครับวันอาสาฬหบูชารวมถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาอีกด้วยเนี่ยนะครับก็
0: เป็น
1: ในส่วนของสัปดาห
0: ์
1: วันส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้วยเนี่ยนะครับเข้าพรรษาคุณมาศณัฐมนต์ส่วนใหญ่คนทั่วไปก็มักจะปฏิบัติธรรมรักษาศีลบางทีเนี่ยปู่ย่าตายายที่เราเห็นกันมาเนี่ยนะครับก็นิยมกันปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับรักษาศีลตลอดทั้งพรรษาแล้วก็อีกหนึ่งโครงการกิจกรรม
0: ก่อนจะเข้าวัดก็มีการถวายเทียนด้วยหรือเปล่าเทียนพรรษาไง
1: อ๋อเนี่ยนะฮะแต่ว่าณปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลง
0: เป็นหลอดไฟ
1: นะครับให้เข้ากับยุคกับสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราพูดถึงบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องราวข่าวสารที่เราได้เตรียมมาในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรรยากาศในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเต็มไปด้วยความคึกคักบรรยากาศห้อมล้อมไปด้วยความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนนะครับที่ต่างก็ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับส่วนกลางในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเราได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่พิธีตักบาตรช่วงเช้าแล้วแล้วก็ช่วงค่ำ 19:00
0: น.
1: 29 นาทีนะครับจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพิ่มอกเพิ่มใจนะครับ
0: ทั้งวันเลยตลอดทั้งวันนี้มีแต่เรื่องที่เป็นมงคลนะคะโดยเฉพาะงานสำคัญที่กรุงเทพมหานครหลายท่านก็คงจะไปมาแล้วนะคะก็คืองานสายน้ำแห่งชีวิต
1: อ๋อเนี่ยนะครับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยกับอาจารย์สุธีคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังครับท่านบอกว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคึกคักโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับ26ที่มีการตักบาตร
0: ทางน
1: ้
0: ำ
1: ก็ยังไปกันได้อยู่นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันที่วันนี้เลยดีกว่านะครับวันนี้29กรกฎาคมนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติไทยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมของทุกปีแต่ก็จะมีบางห่วงที่ก็คาบเกี่ยวไปในเดือนสิงหาคมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3ประการนะครับอย่างเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตรสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับที่ป่าอิสิปาตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประกาศพระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยครับ
0: อันนี้เหตุการณ์แรกนะคะเหตุการณ์ที่2ค่ะคือการบรรลุธรรมของพระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกถือเป็นการเกิดขึ้นของพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาค่ะเหตุการณ์ที่3นะคะเป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็ประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ครบเป็นครั้งแรกเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์คือไม่ใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะ
1: คือ
0: ท่านตรัสรู้ท่านก็เผยแผ่ธรรมะด้วยนะคะ
1: นี่นะครับก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคุณผู้ฟังครับพุทธศาสนิกชนเราในประเทศไทยเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับอย่างวันอาสาฬหบูชาสิ่งที่นิยมปฏิบัติกันแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งอดีตก็คือการทำบุญตักบาตร การทำทานการรักษาศีลนะครับการงดการทำบาปทั้งปวงนะครับการเข้าวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมส่วนช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ชำระจิตใจนะครับให้เกิดความผ่องใสและก็มีความสุขครับ
0: บางทีนะคะช่วงที่ผ่านมาเราทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลานึกถึงเนาะกลับมาดูแลร่างกายหรือไม่พอเราต้องกลับมาดูแลเรื่องของจิตใจของเราก็คือการเมื่อกี้ที่คุณบอกก็คือชำระล้างจิตใจให้ผ่องใส
1: สำคัญนะครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และเนื่องในช่วงเทศกาลสำคัญของพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาในปีนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตร่วมกันรักษาศีลปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขตลอดพรรษาค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยณวัดใกล้บ้านหรือว่าอาจจะเป็นสถานที่ที่เขามีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศเลยค่ะ
1: ครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของกรมการศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดกิจกรรมอยู่แล้วล่ะพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าเอาจริงๆนะถ้าสมมติไม่สะดวกไปที่บ้านเนี่ยไม่สะดวกไปที่วัดเราสามารถที่จะทำที่บ้านได้
0: ค่ะทำบ้านให้เป็นเหมือนที่วัดนะ
1: เนี่ยนะครับอยู่ที่จิตใจของเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะลดละเลิกอบายมุขเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือว่าอบายมุขต่างๆในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเพื่อใครก็แล้วแต่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นพระราชกุศลหรือว่าจะเลิกบางคนเนี่ยเลิกเพราะครอบครัวนะครับเลิกเพราะลูกเลิกเพราะเมียเลิกเพราะคนที่บ้านที่เรารักเนี่ยนะครับ
0: สิ่งที่ได้ก็ได้กับตัวเราเองนั่นแหละ
1: ถูกต้องครับก็ใช้โอกาสนี้นะครับดีมากๆเลยทีเดียวฮะนอกจากนี้นะครับวันอาสาฬหบูชาวันนี้นะครับ29กรกฎาคมเนี่ยวันนี้ยังถือว่าเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติอีกด้วยนะครับ
0: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นวันที่อยากจะชวนให้คนไทยเราทุกคนนะครับร่วมกันระลึกแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทยครับ
0: จริงภาษาไทยเนี่ยนะคะแค่บางคำง่ายๆเนี่ยเรายังสะกดกันผิดเลยนะคุณอย่างคำว่าคะกับขา
1: ใช้ยังไง
0: ผิดกันเยอะนะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เรามีการใช้โซเชียลมีเดียเล่นไลน์เล่นอะไรเนี่ยใช่เป็นเยอะนะ
1: เวลาพูด
0: เติมไม่เอกไม่เติม
1: เวลาพูดเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคุณมาทัศน์แต่ถ้าเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาแล้ว
0: นะ
1: บางคนเขียนนะค่ะ
0: มีไม่เอกใช่ไหม
1: เนี่
0: ยคำง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยังพลาดกันได้
1: ก็ร่วมกันอนุรักษ์ให้ถูกต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการสืบสานแล้วก็รักษาเรื่องของวัฒนธรรมอดีตทางภาษานะครับที่ก็ควรค่าแก่การอนุรักษ์ผมเคยไปอ่านเจอนะครับเป็นบทความหนึ่งก็บอกว่าภาษาเขารวบรวมภาษาทั่วโลกภาษาใดที่มีความยากแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากที่สุด
0: เป็นไงคะเข้ารอบไหมภาษาไทย
1: อ๋อแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับ ของเราต้องเข้ารอบนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของทักษะภาษาไทยของเราเบื้องต้นเนี่ยเสียงที่เปลี่ยนไปความหมายก็เปลี่ยนตามไปด้วย
0: นะครับ
1: เรามี5เสียง5วรรณยุกต์อ่ะนะฮะเวลาผันเสียงไปแล้วความหมายก็เปลี่ยนตามเสียงนั้นไปด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็วันนี้เช่นเดียวกันนะครับทางรายการของเรามีรายงานพิเศษเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังครับอันนี้จัดทำโดยคุณสุธีสุขสากลน่าติดตามรับฟังมากๆนะครับอาจารย์ท่านรวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจไว้เต็มเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่รายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ
2: ภาษาไทยนี้หนอคือมรดกควรสาธกยกไว้ในเหตุผลในฐานะที่ทรงค่าภาษาตนเราทุกคนภาคภูมิใจไปนิรันดร์ภาษาไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สะท้อนถึงรากเหง้าอารยธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยที่เด่นชัดที่สุดในโลกเอกลักษณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ถูกหล่อหลอมและก็สืบทอดผ่านการเวลามานานหลายศตวรรษการมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองจึงเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดอย่างหนึ่งของคนในชาติและเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่านี้วันภาษาไทยแห่งชาติจึงถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาตินั้นสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505ณห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิพระองค์ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อภาษาไทยโดยมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่ยังคงก้องกังวานในใจคนไทยเสมอมาว่าภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างดีของชาติเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณในครั้งนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งภาษาที่ทรงห่วงใยในการรักษาคุณค่าของภาษาประจำชาติในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งภาษาไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและการท้าทายทั้งการใช้คำแสดงการสะกดคำที่ผิดเพี้ยนในโลกออนไลน์หรือการละเลยไวยากรณ์ที่ถูกต้องการปลูกฝังความรักในภาษาไทยจึงไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันรักษาผ่านกระบวนการพูดอ่านเขียนอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ร่วมใจรักษาด้วยความภาคภูมิใจภาษาไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจกันในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ภาษาไทยคือจิตวิญญาณที่ผูกพันคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในมุมใดของโลกภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีอารยธรรมความประณีตและความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษที่ได้รังสรรค์ถ้อยคำและท่วงทำนองของภาษาไว้อย่างงดงามเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาตินี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนจะได้หันกลับมาทบทวนและร่วมใจกันอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่คู่กับแผ่นดินไทยด้วยการตระหนักรู้ใช้ภาษาอย่างรู้คุณค่าปรับปรุงการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและร่วมกันส่งต่อความภาคภูมิใจนี้ไปยังคนรุ่นหลังเพื่อให้ภาษาไทยยังคงเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน
0: ค่ะขอบคุณคุณสุธีนะคะสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคะสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องจากมีพระราชพิธีแล้วก็พิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยวันที่29กรกฎาคมวันนี้ค่ะยังถือว่าเป็นช่วงของการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่นะคะแล้วก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569จึงปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ
1: ครับก็สามารถที่จะเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงนะฮะก็ประตูทางเข้าออกเนี่ยก็แจ้งให้ใช้ประตูสวัสดิโสภาทางเดียวนะครับแล้วก็งดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดเข้าถวายสการะพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันขณะเดียวกันนะครับสำนักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐินะครับเพื่อระลึกถึงพระตรัสไตรด้วยบทที่ว่าพุทโธเมนาโถนะครับคำแปลก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าต่อมาก็คือธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วก็สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าก็ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ทุกอิริยาบถนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ย
0: นี่ไงที่บอกว่าไม่มีเวลาเนี่ยมันมีได้นะ
1: ที่บ้านก็ได้
0: ช่วงที่เราทำกิจวัตรประจำวันของเรานี่แหละเราก็ระลึกนึกถึงพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถแล้วก็สังโฆเมนาโถใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็ระลึกย้ำๆอยู่เงี้ยนะฮะทุกอริยบทเลยคุณมาท่านมนุษย์คุณผู้ฟังครับนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจริงๆเนี่ย กิจกรรมนี้เขาเชิญชวนมาตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติหรือว่าทำต่อเนื่องไปได้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งก็ดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับร่วมกิจกรรมเขาจะมีในเรื่องของระบบการบันทึกเวลาต่างๆแล้วก็คำแนะนำการปฏิบัติด้วยครับ
0: ค่ะแสดงว่าคุณณัฐาต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้บ่อยแน่เลยค่ะ
1: เคยเข้าอยู
0: ่ค่ะค่ะและขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้พูดนะคะ26ถึง30กรกฎาคมนะคะ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีกันได้เนี่ยนะครับ
0: ถึง30กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันไหมคุณมา
0: ณ
1: ัฐมนตร
0: ีครับพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะวันนี้มีเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรามาฝากกันค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
1: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
2: ครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่ที่ได้เปิดฟังไปเนี่ยนะครับก็เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราถ้าเราได้ฟังเนื้อหาคุณมากท่านมนคุณผู้ฟังครับไพเราะมากๆแล้วก็เป็นความหมายที่ดีมากๆนะครับ
3: เรารักประเทศของเราขึ้นเยอะเลยนะ
2: จากผืนดินศิลป์จากนาทีเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะดูไปตรงไหนนะครับประเทศของเราเนี่ยความอุดมสมบูรณ์มันอยู่ทุกแหล่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในทั้งผืนดินแล้วก็ในน้ำเลยครับ
3: ก็รวมถึงพวกเราคนไทยก็ต้องมีส่วนทำให้ประเทศเราหน้าอยู่นะสามัคคีกันไว้เหมือนชื่อรายการของเรารู้รักสามัคคีค่ะ
2: ครับก็นี่นะครับอีกหนึ่งในสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ด้านต่างๆนะครับถ้าเราจะไม่พูดถึงด้านนี้ไม่ได้เลยนะครับเรื่องของจิตอาสานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงปลูกฝังเรื่องความเสียสละและความมั่นคงของชาติพระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์นะครับว่าความมั่นคงที่แท้จริงของชาติเนี่ยต้องเริ่มต้นจากการที่สังคมต้องเข้มแข็งจากภายในก่อนนะครับจึงทรงแนะนำนะครับแล้วก็นำแนวคิดด้านจิตอาสามาเป็นกลยุทธ์สำคัญในการหล่อหลอมความสมัครสมาสามัคคีแล้วก็การปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับคนในชาตินะครับผ่านโครงการที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างมากนะครับโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
3: ค่ะพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ปลุกพลังความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อส่วนรวมแล้วก็รู้จักการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครอบคลุมการมีส่วนร่วมทั้งงานพัฒนาชุมชนการช่วยเหลือยามภัยพิบัติแล้วก็ภารกิจแห่งความเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็ซึ่งลักษณะนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งของประเทศเราไม่ว่าสังคมไทยจะต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ใดภาพของประชาชนจิตอาสาเรานึกภาพตามเลยนะภาพของประชาชนจิตอาสาที่พร้อมใจกันลงพื้นที่เคียงบ่าเคียงไหล่บรรเทาทุกข์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันล้วนเป็นที่ประจักษ์พยานถึงความสำเร็จของการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะค่ะ
2: ครับก็เรามักจะเห็นนะครับพี่น้องประชาชนรวมถึงในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับที่เวลาลงพื้นที่เนี่ยเครื่องแบบที่คุ้นตานะครับก็คือหมวกสีฟ้าผ้าพันคอสีเหลืองนะฮะลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆเคียงข้างกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็บางครั้งบางเหตุการณ์เนี่ยอย่างภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นพี่ๆจิตอาสาเหล่านี้เคียงข้างนะครับ
3: ไปร่วมด้วย
2: ในการดูแลประชาชนม
3: ี
2: ส่วนร่วมอย่างที่บอกไปนะครับพระราชวิสัยทัศน์ด้านงานจิตอาสาคุณผู้ฟังครับจึงเป็นการสร้างความสามัคคีให้คนในชาตินะฮะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงจากภายในแล้วก็เพื่อให้สังคมไทยสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคได้อย่างเข้มแข็งและร่มเย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานดังนี้นะครับเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนั่นเองครับ
3: มีเน้นตอนท้ายด้วยนะว่าด้วยความไม่ประมาทใช่ละต้องใช้ชีวิตด้วยสตินะคะด้วยความที่ไม่ประมาทก็จะทำให้เราพบเจอแต่สิ่งที่ดี
2: ค่
3: ะนี่ก็เป็นพระราชเป็นคำขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านจิตอาสาค่ะจึงมีการปลุกกระแสสังคมนะคะให้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศในส่วนของกองทัพบกเนี่ยในวันสำคัญต่างๆเราจะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆในวันสำคัญนะคะเช่นอาจจะมีการเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะรอบค่ายอย่างเงี้ยนะคะการดูแลทำความสะอาดวัดวาอารามมีการเช็ดถูทำความสะอาดนะคะกำจัดผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองหรือว่าขยะต่างๆนะคะ
2: ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยภาพเหล่านี้นะครับเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสิ่งที่เห็นได้บ่อยด้วยนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเนี้ยเราได้เห็นกันค่อนข้างที่จะถี่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาโดยพร้อมเรียงกันนะครับเมื่อวานนี้ก็
3: ม
2: ีวันนี้ก็มีแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็มีเช่นเดียวกันนะครับอยากจะโฟกัสนิดหนึ่งนะครับ
3: โฟกัสงานไหนดี
2: ถ้าสมมติว่าเราได้ไปดูงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงานใหญ่ๆของกองทัพบกเลยที่มีการจัดร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆนะครับก็จะต้องเป็นงานที่จัดขึ้นที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารนะครับที่ตำบลบางสีเมือง
3: เมื่อวันที่14ใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับซึ่งในการจัดงานวันนั้นน่ะนะฮะกองทัพบกก็ร่วมกับส่วนอำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระโขนงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานด้วยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกิจกรรมเนี่ยจัดขึ้นในช่วงของวันศุกร์24กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ช่วงเช้าถึงเย็นเลยทีเดียวซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่สำคัญมากมายหลักๆเนี่ยนะก
3: ็
2: คือการเชิญถุงพระราชทานมอบให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับพี่น้องประชาชนก็ร่วมใช้บริการนะครับอาหารเครื่องดื่มเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับมีการให้บริการทางการแพทย์ด้วยมีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีบริการตัดผมฟรีแล้วก็จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับซึ่งในส่วนของกองทัพบกเองนะครับมีทางด้านของพลเอกสันติสกุลตนาคผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาท่านก็เป็นประธานในการจัดกิจกรรมด้วยครับ
3: อันนี้คุณพูดถึงงานเมื่อวันศุกร์ที่24ใช่ไหมคะด
2: ิ
3: ฉันเลยขออนุญาตย้อนไป22กรกฎาคมหน่อยแล้วกันวันพุธนะคะเพราะว่ามีงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับจิตอาสาด้วยเหมือนกันเขาจัดที่ปราจีนบุ
2: ร
3: ีบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดานะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเรียกง่ายๆเลยว่าเขื่อนห้วยสมงอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยท่านผู้บัญชาการบกนะคะพลเอกพนักแล้วปลอดทุกเนี่ยท่านไปเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ชื่อกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้จะเน้นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะในอันนี
2: ้
3: โดยในวันนั้นนะคะก็มีทางท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยให้การต้อนรับด้วยท่านพลโทวรยศเหลืองสุวรรณค่ะแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกำลังพลกองทัพบกผู้แทนส่วนราชการน้องๆเยาวชนก็มาแล้วก็อย่างที่บอกก็คือประชาชนจิตอาสามาพร้อมกับเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ผ้าพันคอกับหมวกนั่นเองนะคะก็มาร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกันโดยได้มีการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะ
2: ครับก็จิตอาสาพระราชทานนะครับหนึ่งในพระราชโอบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ประสบผลสำเร็จประสบความสำเร็จทุกหน่วยงานทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในช่วงกลางวันของวันหยุดวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะฮะในรายการครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้ต้องล่ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันน่ะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคเป็นหนทางพร้อมเพียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นความทุกขโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกใบนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานและมีบรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาที่จังหวัดพิษณุโลกคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานครับ
7: บรรยากาศการทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นไปอย่างคึกคักโดยนายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหมู่คณะส่วนราชการประชาชนจำนวนมากกว่า500คนร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวสัมผัสกับวิถีพุทธและระลึกถึงวันคล้ายวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตถสูตรจนกระทั่งเกิดพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กงล้อแห่งธรรมะจึงเคลื่อนที่ไปได้มาจบจนปัจจุบันทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการทำบุญตักบาตรการฟังธรรมการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ศรัทธาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปสุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
6: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางระหว่างวันที่28-30กรกฎาคมนี้คุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
8: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3เส้นทางในวันหยุดตั้งแต่วันอังคารที่28จนถึงวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมนี้โดยตั้งแต่เวลา 00:01 นจนถึง 24:00 นโดยมีพื้นที่คือทางพิเศษเฉลิมนครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโค่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าทางด่วนในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดทั้งยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ด้วยชลาการเหลี่ยมทองรายงาน
9: หลักมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปวันอาสาฬหบูชาปีนี้จงใช้หลักทางสายกลางเพื่อเป็นหนทางในการแก้ไขปัญหาอันจะนำมาสู่ความร่มเย็นในจิตใจ
6: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 9

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

ลิงชิวๆในช่วงบ่ายนะครับเพลย์ลิสต์ของเราเลือกมาตามที่รีเควสต์มาในเมสเสจเลยนะครับมีงานจากพี่มาร์คทัชพลด้วยความยินดีนะครับก่อนอันนี้ก็จะมีซิงเกิลกุหลาบมาฝากกันด้วยนะครับพี่กอล์ฟเอฟฮีโร่พี่การตองทุ่งเงินแล้วก็สรันนะครับสวัสดีวันอังคารกันด้วยไม่ใช่สิวันนี้วันพุธสิเนาะมัวมั่วหมดละ สวัสดีวันพุธคุณผู้ฟังดีเจเพลย์ลิสต์วันนี้พี่แนนลานนะครับยังลาอีก1วันแต่ว่าพรุ่งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาแล้วแหละวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในคอมเมนต์แก๊งบ่ายโมงแซวพี่แนนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามอยู่กับโซเซฟแทนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้จะบอกกระซิบคุณผู้ฟังด้วยว่าผมเนี่ยอยู่แทน2เจ๊เลยทั้งเจ๊แนนแล้วก็เจ๊ดาวในช่วง6โมงนะคุณผู้ฟังในบรรยากาศของวันหยุดวันอาสาฬหบูชาด้วยนะครับน่าจะชิลๆกันอยู่บ้านเนาะหรือว่าใครที่ออกมาทำงานออกมาปาร์ตี้กับเพื่อนเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคุณผู้ฟังฟีลลิ่งแบบนี้อยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาบอกกันได้เหมือนเดิมนะครับ2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับเดี๋ยวมี2เพลงตามรีเควสต์มาให้เลยมีงานจากวง Freehand รออยู่ด้วยแล้วก็งานนี้จริงๆนะจาก The Terrier Gesco จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: กอฟกอฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: สายจากพุทธอพุทโธนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาจะบอกว่าแต่ละสายก็จะมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าเราก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆเลยนะครับโดยเฉพาะหนึ่งสายที่เอาจริงช่วงชีวิตเราก็จะมีอะไรประมาณนี้ที่แบบว่าพอเป็นแบดเดย์ใช่ไหมมันก็จะซ้ำเราเข้าไปอีกนะฮะสายจากคุณเหนือคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาเล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองนี่แหละที่วันนี้เจอปัญหาหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การงานสัตว์เลี้ยงที่จากไปอีกแล้วก็แฟนนะฮะที่กำลังจะแต่งงานกับตัวเองเนี่ยด้านนอกใจซะอย่างนั้นแอบไปคบชู้กับที่ทำงานนะครับตอนนี้คุณเหนือเนี่ยรู้สึกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยคือไม่อยากได้ทางออกแล้วแต่ว่าอยากได้กำลังใจเป็นพิเศษเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีช่วงชีวิตที่เป็นแบบเนี้ยวันนึงโอ้โหรู้สึกว่ามันแย่ซะเหลือเกินเจออะไรซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรเงี้ยแล้วเราต้องการใครสักคนนึงที่มาเข้าใจเราแล้วก็เหมือนแบบมาตบไหล่เราสักนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปให้กำลังใจคุณเหนือกันได้นะครับที่ YouTube A Time Online Channel เลยส่วนคืนนี้พุทอกพุทโธนะครับมาเหมือนเดิม3ทุ่มคืนนี้เดี๋ยวเจอกับพี่เติ้ลพี่อ้อมแล้วก็พี่เสนาหอยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณจ้ะ
6: พุทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
4: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: สวัสดีวันพุธอย่ามัวแต่ตามหาความสำเร็จที่ไกลตัวจนลืมมองความสุขใกล้ตัวนะเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที
3: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
8: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขาก
6: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน

0: เดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: วันจันทร์ที่ผ่านมาคุณฟังใต้โต๊ะทำงานเพลินโปเนี่ยสามเทพของเราพาไปรู้จักเต็มๆกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับหรือว่าเคบินครูนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยทำเทปคล้ายๆแบบนี้แล้วก็จะมีฟีลลิ่งที่หลายคนก็จะนึกภาพแค่แอร์โฮสเตสกับสตูวิชใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยบนเครื่องเนี่ยมันก็จะมีพนักงานหลายๆท่านที่เขาทำงานแบบแบ่งภาคส่วนด้วยนะฮะซึ่งวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเราพาไปเทิร์นโปแบบเต็มๆกันนะฮะกับคุณฝ้ายซึ่งเป็นแอร์โฮสเตสสาวสวยแล้วก็ทำงานสายการบินโดยเฉพาะเลยนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะโตขึ้นมาอย่างที่ผมเล่าเนี่ยคือถ้าเป็นยุคผมเนี่ยคือเพื่อนหลายๆคนก็จะมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสเนี่ยเรียกว่าแทบทั้งเสกการเรียนเลยอะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เป็นไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากความฝันเป็นแอร์โฮสเตสเป็นสจ๊วตหรือว่าเป็นพนักงานบนเครื่องบินเนี่ยลองไปฟังย้อนหลังกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยนะครับขอบคุณด้วยสำหรับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobsดีบีจ้ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยฟอนง่ายไม่เลอะมือ

0: ้คำว่าเป็นซิงเกิลเดบิวต์ได้เลยคุณผู้ฟังครับนี่คืองานแรกในการเปิดตัวศิลปินใหม่ของ Riser Music ด้วยกับน้องกวินแคสกี้นั่นเองเพลงนี้ชื่อว่าจำใจหรือว่า Gone Away นะครับที่เรียกว่าฟีลลิ่งดีมากเลยคุณผู้ฟังครับที่จริงๆเนี่ยเนื้อหาเพลงก็จะเป็นแนวอกหักเลยแบบว่าฟีลเราอยู่กับคนที่เรารักแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากพาเขาเนี่ยไปให้ไกลกว่านี้แหละแต่จริงๆเนี่ยปลายทางเรารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้แค่นี้นั่นแหละที่เราหยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
2: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ JobsDB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ One two three go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาภาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: EFM Playlist of the Week
9: Highest Clamor
10: Number 9
2: ผิดมากไหมณนนท์เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลยันโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะเชื่อมโครงข่ายคมนาคมฝั่งอันดามันรองรับการค้าไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์และเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบทุ่นระเบิด PMN ข้อเท้าซ้ายขาดขณะเคลียร์พื้นที่ชายแดนสระแก้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: เทพไทยหรอปากสะอาด
16: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาดพี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
16: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
15: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
5: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานกำชับให้ดูแลอย่างดีที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบไม่ประมาทปัจจุบันสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้ว 76.73% คุณธมรรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมากองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่า10เอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารม้าที่30ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นผลให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้ปฐมพยาบาลและนำส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดำเนินการรักษาสำหรับการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรโดยปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73%และยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
5: ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแหล่งกักตุนสินค้าปลอมน้ำมันเครื่องน้ำหอมติดรถยนต์อาหารเสริมแบรนด์ดังยึดเกลี้ยงกว่า 30,000 ชิ้นคุณณัฐทิพย์สุดาต่อรักษาแรงกันครับ
7: สืบเนื่องจากเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้ายี่ห้อหนึ่งตรวจสอบพบว่าตามร้านค้าออนไลน์มีการเสนอจำหน่ายสินค้าจำพวกน้ำมันเครื่องปลอมโดยเป็นสินค้าที่ปลอมเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพต่ำส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานจึงได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอส.จากนั้นได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งพบแหล่งเก็บสินค้าปลอมเพื่อบรรจุสินค้าส่งให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ย่านมินบุรีจากการลงพื้นที่ตรวจค้นพบว่าสถานที่ดังกล่าวประตูด้านหน้าปิดตลอดเวลาพบพนักงานภายในสถานดังกล่าวเป็นชาวไทยทำหน้าที่บรรจุสินค้าตามคำสั่งซื้อและมีสต็อกสินค้าหลากหลายประเภทและยี่ห้อจำนวนมากและยังใช้เป็นจุดบริหารจัดการซื้อขายออนไลน์มีการติดตั้งอุปกรณ์ในการแพ็คและเตรียมจัดส่งสินค้าอย่างครบครันสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าสินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าที่ปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าจริงโดยมีนายจ้างเป็นชาวจีนและเป็นเจ้าของสินค้าได้มาเช่าโกดังดังกล่าวประมาณ3เดือนที่แล้วโดยสินค้าทั้งหมดนายจ้างเป็นผู้นำเข้ามาจากประเทศจีนซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนทางโซเชียลเข้ามาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยนำมาเก็บพักไว้เพื่อจำหน่ายและสร้างกำไรณทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
8: เมื่อเราเกิดทุกข์ให้ยึดหลักอริยสัจ4ในการดับทุกข์จงหาเหตุแห่งทุกข์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์วันอาสาฬหบูชาปีนี้ขอให้ทุกคนใช้สติในการแก้ปัญหาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในชีวิต
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกครั้งที่ท้อให้ยิ้มเข้าไว
3: ้ Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

นแซวเข้ามาบอกว่าเก่ามากนะฮะตั้งใจเลือกเพลงนี้มาเปิดชั่วโมงที่2ด้วยกันคุณผู้ฟังนี่คืองานจากฟาเรนไฮน์นะครับกับเพลงผิดไหมเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับวันนี้อยู่แทนพี่แนน1วันนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าใกล้เข้าสู่เอาจริงๆก็อีกไม่กี่วันนะอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่วันแม่แล้วผมเนี่ยเตรียมไว้แล้วของขวัญวันแม่ที่อยากเตรียมเอาไว้ให้เลยโดยเฉพาะใครที่เขาเรียกว่าอยากพาคุณแม่เนี่ยย้อนวัยสักครั้งหนึ่งกลับไปเป็นสาวๆเนี่ยต้องพาคุณแม่ไปคอนเสิร์ตนี้เลยกับ Remaster Concert นะครับที่ผมใช้คำว่ามันเป็นยิ่งกว่าคอนเสิร์ตอ่ะมันคือความทรงจำในวัยนั้นได้เลยใครเป็นปีลึกเนี่ยอยากให้ไปดูมากๆนะครับพบกับพี่ดี้พี่แตงพี่เจี๊ยบนะฮะเฉลียงเฉพาะกิจนะครับสาวๆๆเบิร์ดกะฮาร์ดพี่ตุ๊กวิริยดานะฮะพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์นะครับนี่คือไลน์อัพของMaster Concert ในรอบนี้ซึ่งจริงๆก็เปิดขายบัตรไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Thai Ticket Major เลยส่วนวันแสดงบอกให้คุณแม่เนี่ยเตรียมตัวดีๆ10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นที่ Paragon Hall นะครับใครที่รู้สึกว่าวันแม่ปีนี้แหมไม่รู้จะให้อะไรดีลองให้บัตรคอนเสิร์ตคุณแม่เนี่ยไปย้อนวัยสักครั้งนึงใน Remaster Concert กันซิงเกิลใหม่สักหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังจากน้องบูมสารัตน์นะครับรอวันที่ใจช้ำ

0: จช้ำ
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจแนนค่ะ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
5: พรุ่งนี้คุณฟังครับ3ทุ่มใน EFM Fandom Live เนี่ยเดี๋ยวมาต้อนรับ2หนุ่มสุดหล่อด้วยกันนะครับน้องอินแล้วก็องศาจากซีรีส์อรุณรุ่งด้วยกันนะครับ The Age of Horizon ซึ่งจะบอกว่าเป็น2หนุ่มที่มา Fandom Live ครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเกมสนุกๆเตรียมพร้อมให้แน่นอนนะครับส่วนกิจกรรมของ Fandom Fan Fiction Imagine เนี่ยเราปิดรับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ชั่วโมงแรกเนี่ยประมาณ2ทุ่มครึ่งนิดๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า5ผู้โชคดีหรือว่า5ไรเตอร์ที่เขียนโดนใจคณะกรรมการจนได้รับของรางวัลเนี่ยจะเป็นใครพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
3: EFM Fandom Life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำคลองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
3: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
4: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
5: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้เลยคุณผู้ฟังครับกับอังคารคุณโป่ง X เนี่ยแขกรับเชิญของเราเป็นคุณตุ๊กติ๊กดุ๊กดิ๊กปิ๊กเมืองผีนะฮะโอ้โหชื่อยาวซะเหลือเกินซึ่งมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวหลอนๆนะคือจริงๆเนี่ยถ้าใครที่ติดตามพี่ตุ๊กติ๊กเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรด้วยนะฮะของรายการคืนลอยอังคารนะครับแล้วก็มีรายการที่เขาเหมือนเป็นฟีลของไปตามสถานที่บ้านล้างอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วแล้วก็มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเรื่องราวใกล้ตัวนี่แหละจริงๆเนี่ยมี2เรื่องเลยชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดจากบายสีแล้วก็สิ่งที่คุณตาบอกไว้ผมอ่ะชอบทั้ง2เรื่องเลยแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยคือเรื่องราวเกี่ยวกับทายาทครอบครัวก็คือสิ่งที่คุณตาบอกไว้คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหนึ่งที่มีเรื่องราวคำสาปนะฮะคือแล้วก็แบบต้องหาทางล้มล้างไอ้คำสาปเนี้ยโดยที่ครอบครัวก็จะมีเจ็บอาการเจ็บป่วยอาการที่อยู่ดีก็เกิดขึ้นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากให้ฟังไปฟังเต็มๆมากเลยนะฮะสามารถย้อนหลังกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าอังคารคุณโป่ง X เดี๋ยวมาต้อนรับกับอีกนักเล่าเรื่องผีขวัญใจโซเชียลนะฮะครูตีมีเรื่องเล่าอังคารหน้าเจอแน่ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบอร่อยครบรสจบในขวดเดียวจ้ะ
2: อังคารคุณโป่ง
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ แนนค่ะ
1: วันนี้อย่างที่บอกครับว่าพี่แนนลาแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมว่าน่าจะกลับมาแล้วนะครับใครคิดถึงพี่แนนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอพี่แนนได้เลยช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะครับส่วนโซเซฟเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงเย็นอีกยกหนึ่งคุณฟัง6โมงถึง3ทุ่มนะครับแทนเจดาวแบบต่อเนื่องเลยระหว่างนี้ใครที่พักผ่อนอยู่นะครับหรือว่าเดินทางออกมาก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นคุณฟังไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
8: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า 8:00 นถึง 10:00 นเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แชร์ข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
14: แชร์ข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกาศปรับขึ้นราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมและกระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโล่เต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ระทรวงการต่างประเทศติดตามประสานเร่งติดตามเบาะแสฮารุนโซโลอย่างเต็มที่พร้อมประสานครอบครัวใกล้ชิดคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: จากกรณีนายฮารุนโซโลหรือนายบวรทัศน์เป็งสุขเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานทั้งกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดโดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่และหากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: เครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งปรับราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเพิ่มอีก2บาทต่อกิโลกรัมจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งปรับขึ้นในอัตราเดียวกันโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติระบุถึงสาเหตุของการปรับขึ้นราคาหมูหน้าฟาร์มว่าต้นทุนการเลี้ยงปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ขณะที่ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดเริ่มน้อยกว่าความต้องการบริโภคแต่ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ที่ปรับราคาจาก16บาทเป็น16บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่ข้าวสาลีและข้าวปรับตัวสูงขึ้นส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลาป่นยังทรงตัวส่งผลให้ราคาปรับขึ้นต่อเนื่องการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจรโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ขาเข้า2ช่องทางจราจรและบนถนนทางออกพิเศษกาญจนาภิเษก1ช่องทางการจราจรบริเวณบริษัทอาณาจักรดีเวลลอปเมนต์จำกัดระยะทางประมาณ100เมตรเพื่องานยกติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งหลักในวันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงจึงมีผลให้ถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าบริเวณปิดทางเบี่ยงสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางการจราจรและสามารถเบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทนเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางจราจรทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาดังกล่าวดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: สูบบุหรี่ไม่ผิดกฎหมายแต่จะน่าละอายหากคุณทิ้งไม่เป็นที
3: ่เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8สถานีวิทยุททบ FM 94เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกันรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 เมกะเฮิรตซ์สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
12: Espiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
1: ้ EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ
2: วันนี้วันพระ
1: วันนี้วันพระธรรมะสวัสดีวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสร่วมกุศลโดยการเป็นเจ้าภาพดอกบัวในการให้พี่น้องประชาชนในบริเวณสาราการประเรียนที่วัดสุทัศน์ได้นำไปใช้ไหว้พระบูชาพระแล้วก็ได้ปล่อยหอยขมอีกวัดหนึ่งก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเด้อก็ทำไป
2: ค
1: ือคุณผู้ฟังของงี้นะใครอยากทำอะไรสะดวกใจทำอะไรทำไปพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: เราจะมาวัดกันว่าของฉันดีกว่าของเธอของเธอดีกว่าของฉันก็ใครอยากวัดก็วัดไป
2: ใช่ครับ
1: สะดวกไปวัดก็ไปยังเชื่อในระบบนั้นก็ไปหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัววัดแต่รู้สึกว่าเราอยากดูแลเพื่อนมนุษย์ให้เอื้ออำนวยความสะดวกสบายใจเผื่อใครทำอะไรเนี่ยหรอปะ
2: ใช่ครับ
1: มันเป็นประเด็นสำคัญคือการสละออกถูกไหม
2: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เป็นการไปดึงเข้าเพราะฉะนั้นสละทางไหนก็ได้บางคนใครจะสละให้น้องหมาน้องแมวที่จรบางบ้านเขารับดูมันก็เยอะอยู่นะบางคนก็อยากจะสละไปให้คุณหมอพยาบาลหมายถึงว่าให้ตึกให้เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อจะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในยามเจ็บป่วยเพราะนึกถึงเมื่อเวลาเราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วยมันจะต้องมี1 2 3และ4อะไรแบบเนี้ยเอาเลยค่ะสละอะไรได้ก็ทำแต่การจะสละใดๆทั้งหมดต้องดูความสามารถของตัวเองด้วยป่ะ
2: ใช่เอาให้เหมาะสม
1: เอาให้พอดีบางทีมันก็ไม่ง่ายนะก็เอาที่สะดวกสบายอย่างที่พึงทำก็แล้วกันแล้วพี่กวงก็ทักว่าพี่อ้อมมาชอบมากับฝน
2: ทุกวันเลยอ่ะช่วงหลังเนี่ย
1: กวงนี่ฤดูอะไร
2: ฤดูฝน
1: ฝนผิดหรืออ้อมผิด
2: พี่อ้อมอะไรผิด
1: อ้อมมาทำงานบ่ายสาม
2: ใช่แล้วก็จะฝนก็จะมาพร้อมพี่อ้อมเนี่ย
1: ฝนน่ะต้องเลือกเพราะฝนน่ะมีเวลาได้24ชั่วโมง
2: ใช
1: ่แต่คล็อกอินของอ้อมอ่ะอ้อมไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเยอะ
2: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นฝนน่ะเลือกได
2: ้
1: ความผิดไม่ใช่ของอ้อมถูกไหมคุณผู้ฟังเป็นของท่านถูกเปล่า
2: อ
1: ้อมไม่ผิดโทษคนอื่นก่อน
2: อารมณ์เหมือนเป็นนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ย
1: มาด้วยความเย็นสบายเย็นฉ่ำก็ดีกว่ามาร้อนอ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าดูแลตัวเองกันมากๆนะคะฝนอยู่ๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็อาจจะทำให้บางคนกลับมาเป็นโควิด
2: จริง
1: ๆได้นะคะมันมีโอกาสหรือเป็นทับซ้อนตรงที่ว่าไม่รู้จะเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัด
2: ใช่ครับ
1: มันเส้นบางๆมันมีจุดต่างและจุดตัดอยู่ตรงไหนพี่วง
2: ว่าผมว่าโควิดมันก็คงมีอย่างที่เรารู้ว่าอาจจะมีไข้ลุมๆตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีไอ้เรื่องกันไม่ได้กลิ่นอะไรพวกนี้ครับซึ่งจะต่างกับหวัดหน่อย
1: หวัดเจ็บคอไหม
2: หวัดก็มีเจ็บคอ
1: แต่เพื่อนเราที่เป็นโควิดเจ็บคอทั้งอาทิตย์แล้วนะเจ็บเหมือนจะตายอ่ะบอกเจ็บเหมือนจะตายแบบจะตายเอามันก็เลยแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงไม่อยากรับรู้ด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องให้รู้แล้วเมื่อวานที่เราคุยกันเมื่อวานนี้เกิดเหตุนะคะ 7.1 สำหรับแผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะนะคะลึกในระดับ10กิโลเมตรซึ่งตอนที่เราคุยกันเนี่ยเวลาถ้าเทียบกันก็คือบ่ายสามโมงกว่าที่เราอัปเดตกันตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็ราวๆประมาณห้าโมงกว่าหลังจากเกิดเหตุราวหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อเราแยกย้ายกันกลับบ้านหลายคนก็คงจะเห็นภาพที่มันออกมาหลายเขาเรียกว่าฟุตเทจมีเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ห้างอีออนหรือบนถนนหรือบนตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีพร้อมกันควบคู่ก็จะมีเรื่องของฝนที่แรงมากที่นาโงย่าฉันเคยไปเดินเดี่ยวๆอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นห้างนั้นเลยอ่ะพี่กวงที่อยู่ๆแบบฟลัดแบบเยอะอ่ะแต่ไม่ใช่พาโก้ที่เดินนะแต่หมายถึงว่าเห็นตัวตึกกับลมพัดที่แบบบ่าย2โมงกว่าไม่มีความเป็นแบบมืดขนาดนั้นไปได้มันก็เลยกลายเป็น2จุดที่เกิดเหตุใกล้เคียงกันและเห็นอันนี้ตามคุณกิ๊ฟจังนั่งเล่าที่เขาเป็นคุณกิ๊ฟจังเนี่ยเขาก็บอกว่าโอกาสที่มันจะมีไต้ฝุ่นที่พัฒนาเป็นระดับ4คือระดับสูงที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าโซนมันจะพัดไปเข้าไปกระทบที่ญี่ปุ่นซ้ำอีกหรือเปล่าที่คิวชูเพราะฉะนั้นคนที่จะวางแผนไปเที่ยวไม่ได้บอกว่าให้คุณยกเลิกแต่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคนรอบข้างของคุณเป็นอย่างไรและมาตรการ1 2 3 4เป็นอย่างไรเพราะอย่างในกรณีของน้องคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์นะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยที่เรารู้จักหลายคนรู้จักถ้าใครอ่านใครดูนะแต่อ้อมไม่ได้ดูเนื้อหาของเขาแต่ชื่นชมในประวัติของเขาคือน้องฮารุนใช่ไหมคือตอนนี้เหมือนที่บ้านเขาติดต่อไม่ได้ราวๆประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วนะคะหลังจากที่น้องเนี่ยแบ็คแพ็คใช่ไหมแล้วก็ไปคนเดียวนะคะไปจอร์เจีย ไม่รู้ตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนถ้าถามว่าทำไมที่บ้านถึงรู้สึกเป็นห่วงเพราะว่าคนเราคุณผู้ฟังพอเราทำหลายๆอย่างทำบางสิ่งเป็นรูทีน
2: อ
1: ่ะมันก็เหมือนที่พ่อแม่ญาติพี่น้องเราส่งไลน์ตอนเช้าอ่ะพอวันไหนหายไปเราจะสงสัยทันทีว่า เกิดอะไรขึ้นแล้วน้องเขาเป็นนักเดินทางพอเขาเคยติดต่อในระยะแบบนี้แบบนี้เมื่อมันขาดไปมันจะมีการเอ๊ะเกิดขึ้นว่าหายไปไหนถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้คนไทยก็พยายามกระจายข่าวด้วยความเป็นห่วงเพราะเขาเป็นเด็กดูแบบน่ารักแล้วก็สู้ชีวิตมากจากเด็กคนนึงที่อาจจะมองว่าโอกาสมีไม่เทียบเท่ากับคนอื่นที่จะมีโอกาสได้ไปเห็นโลกกว้างขนาดนั้นแต่เขาสู้จนโลกที่เห็นว่ากว้างอ่ะเขาไปเห็นมาหลายที่แล้วเขาก็เห็นเผื่อเรามาด้วยนะคะก็เป็นห่วงแหละว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ห่วงครอบครัวเพราะฉะนั้นคนที่กำลังทำคอนเทนต์เสลอๆขอโทษใช้คำนี้นะเสลอๆคือบอกว่าเจอตัวแล้วอะเยอะไปหมดหยุดเถอะอย่าทำให้คนดีใจเก้อแล้วหยุดสนใจเรื่องนี้แล้วไม่หาแล้วเพราะเข้าใจผิด
2: อ
1: ันนี้เรียกคอนเทนต์เสลอปะ
2: ใช่ก็คือพวกปล่อยเฟคนิวทั้งหลายอะ
1: อันนี้คอนเทนต์เสล
2: อ
1: ต้องหยุดนะคะเราต้องหยุดบ้างหนูลูก
2: ห
1: น
2: ู
1: ต้อง
2: หยุดเกลียดโดยที่ไม่ลืมหูลืมตาขนาดนั้น
1: ถ้าบาปกรรมมันมีจริงคนพวกนี้ก็จะได้รับนะ
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอันนี้หยุดเถอะค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่คนเป็นห่วงในส่วนของชีวิตเพราะฉะนั้นกลับไปที่เรื่องของญี่ปุ่นถ้าคุณจะเดินทางไปเที่ยวคุณก็ต้องมีมาตรการที่จะทำให้คนรอบข้างคนที่คุณรักรู้ว่าเขาคุณจะปลอดภัยอย่างไรกระบวนการการดูแลตัวเองมีอย่างไรนะมาตรการเนาะเมื่อวานเราเห็นภาพที่ห้างของเขาคือญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นคุณผู้ฟังมันล้มนะ
2: แต่โครงสร้าง
1: เขายังเกิดมาเพื่อแบบเหมือนเขาสร้างมาเพื่อให้มันอยู่กับสิ่งนี้ได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งคือเราก็จะเห็นความเป็นระบบและระเบียบของเขาในแง่ที่ว่าถ้าประเทศอื่นของตกแบบนี้อาจจะมีคนคว้านะอาจจะมีคนคว้าและจกไปแล้วก็วิ่งกรูไปหยิบของเพราะถือว่าชุลมุนก็อาจจะมีอันนี้อาจจะนะแต่ในขณะเดียวกันความเป็นระเบียบของเขาแล้วเขาถูกเทรนมาเขาค่อยๆเดินแต่เอาจริงปะ
2: อารมณ์ตกใจนะ
1: คือถ้าเป็นคนไทยเราแอบนึกภาพอะไรรู้ป่ะถ้าคนไทยอยู่ที่นั่นมันจะอยากวิ่งออกเพราะเราสกิลการเอาตัวรอดเราสูง ไม่ใช่ว่าเราไม่มีระเบียบแต่เราถูกสอนให้เอาตั
2: วรอดถูกต้อง
1: ไปก่อนแต่พอหันไปและถ้าเห็นว่าคนที่นั่นโลเคอลไม่ทำมันก็จะทำให้บางคนยังตัดสินใจไปอยู่ไม่สนโลโก้ทำไม่ทำกับอีกส่วนหนึ่งถ้าโลโก้เขาไม่วิ่งแปลว่าเขาดีลกับแบบนี้จนชินแต่เมื่อวานมันก็เลยมีเหตุให้ในจำนวนหนึ่งมันมีการที่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีคนยังติดอยู่ในซากตรงนั้นเพราะว่ามันเกิดเหตุระเบิดออกมาหลังจากนั้นเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรมันไปสะเก็ดอะไรตรงไหนไปรัดหรืออะไรหรือเปล่ามันระเบิดตุ้งออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับสิ่งนี้บอกตัวเองนะคะคุณผู้ฟังว่าเรายังคงไปไหนได้
2: ใช
1: ่แต่ก็ต้องหูตากว้างแล้วก็ตั้งสติให้ดีแต่คนญี่ปุ่นเขารับมือกับเรื่องแบบเนี้ยในแบบของเขาจริงๆนะเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะยังต้องมองหาทรายยังต้องมองอะไรอยู่ใช่ป่ะ
2: ใช่ทางออกฉุกเฉินอยู่ตรงไหนก็ดูไปบ้าง
1: นะคะยังคงต้องดูกันอยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังเผชิญความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะบางทีเราได้ฟังข่าวแบบเนี้ยแต่บางคนทริกเกอร์ก็มีเพราะก็ยังฝังใจกับสิ่งที่ตัวเองประสบเราจะไม่ว่ากันแล้วหลายคลิปเมื่อวานมันก็จะมีคลิปพูดถึงแมว
2: น้องแมวอยู่ดีแล้วก็ดุ้งขึ้นมาเลย
1: เดี๋ยวเรามาว่ากันว่าคลิปแมวดุ้งเนี่ยมันคืออะไรแต่ตอนนี้ก็บอกคุณผู้ฟังไปก่อนว่าถ้าจะไปเที่ยวดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแต่ถ้าใครอยู่เมืองไทยนอนดูเพดานเล่นไปก็อ่ะฟังเราไปต่อจ้ะ
3: สวัสดีวันพุธวันนี้อาจจะเป็นวันธรรมดาแต่ถ้าเราเลือกใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้นอีกนิดก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีทั้งกับตัวเราและกับโลกด้วยนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
0: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินนกอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินนกนะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ By Tech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
0: EFM Fandom Live
2: Everybody สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ
2: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้1ประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
4: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
5: เฮ้ยหนูว่าประโยคนี้วิ่งแรกเว้นวิ่งแรกฉันดูก็มีสู้วิ่งให้หนูหรอกค่ะ
2: มาเป็นแรป
6: พี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
9: EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลและกู้ภัยญี่ปุ่นยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: เทพไทยหรอปากสะอาด
13: แม่เทพไทยปากสะอาด
14: เทพไทยปากสะอาด
15: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
13: เทพไทยปากสะอาดจริง
16: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: รัฐบาลชี้แจงชัดไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลย้ำไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตนคุณสรทานเหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: น้อยเอกหญิงภักดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าว าเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกติดเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นที่จะต้องปรับแผนดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองช่วยข่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
11: สำนักข่าว AP รายงานว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยในช่วงเกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดระเบิดขึ้นในห้างแห่งนี้จนทำให้ชั้น2ของห้างพังถล่มลงมาคาดว่ามีผู้คนอีกจำนวนมากติดอยู่ภายในและเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเหตุระเบิดว่ามาจากแก๊สรั่วตามที่มีข่าวหรือไม่ขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวตามมาอีกกว่า170ครั้งหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้จนถึงช่วงใกล้เที่ยงวันนี้สภากาชาดไทยชวนร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
20: ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างบุญใหญ่ด้วยการให้โลหิตเป็นมหากุศลผู้สนใจเข้ารับบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศการบริจาคโลหิต1ครั้งสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า3คนและสามารถทำได้ทุก3เดือนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
21: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
11: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
22: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
23: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
24: EFM News
25: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
26: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
27: อ Inspiration
25: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
28: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
29: EFM Playlist of the Week
30: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
31: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
0: ์ EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังเราก็เปิดเพลงที่เกี่ยวกับฝนกันไปคุณผู้ฟังคงอยู่ในอารมณ์ที่แบบอ๋อฮะโรแมนติกเหรอหรือบางคนไม่ได้เกี่ยวอะไรต่อให้แดดจะเปรี้ยงฉันก็จะขอกลิ่นฝนค่ะและเขาก็ขึ้นอยู่ที่อันดับที่1สำหรับ Playlist of the Week นะคะคุณผู้ฟังแล้วเราก็ไล่เปิดพีๆมานะคะกับขอโทษละกันแล้วต่อกันที่เมื่อไหร่จะมีใจให้กันเนี่ยนะครับราคาแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรนโซนค่ะตอนนี้ใครที่มีแผนว่าตอนแรกกะว่าจะไปเดินเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาก็อาจจะต้องพับแผนหรือบางคนอาจจะบอกว่าขอดูก่อนก็แล้วกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงรอฝนซาไหมอ้าวที่คุณผู้ฟังสบายใจนะคะก็อนุโมทนาด้วยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเมื่อเช้าก็ไปทำบุญที่วัดนู่นนี่นั่นกันมาใครๆจะไปไหนก็ขอให้ไปก็ขอให้คุณเดินทางปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องประชาสัมพันธ์กันก่อนว่าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังตรงกับวันที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาจะมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ 16:55 นจนเสร็จพิธีถามว่าคุณผู้ฟังยังฟังอ้อมต่อได้ไหมยังฟังได้ปกติผ่านทางออนไลน์นะคะส่วนออฟไลน์เราก็จะฟังพระราชพิธีกันไปค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้เรื่องดีๆที่อ้อมจะต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนคือเรื่องของการออมค่ะบุญคุณก็ต้องทำแต่เงินทางโลกคุณก็ต้องใช้เพราะว่าเหรียญมันไม่ได้ตกจากฟ้าค่ะมันต้องเริ่มเราจากการออมวันนี้บอกเลยว่าคุณไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทนะคะก็เริ่มออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่อ้อมเคยบอกคุณผู้ฟังเอาไว้แล้วว่าคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกอย่างไรข้อที่1ฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทข้อที่2บุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีขนาดคนอื่นมาถามอ้อมว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเขาหักภาษีไหมคะจบสิ้นแล้วนะคะที่คิดมาให้เสร็จเนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะไม่เสียค่ะนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษแบบ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่0.9

0: 5% ต่อปีจะเทียบเท่ากับฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีนะคะแต่ถ้าเกิด1ล้านบาทขึ้นไปปั๊บรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีส่วนมาดูที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปจะรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.10% ต่อปีจะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่ยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะฟังดีๆนะคะและถึงที่สุดไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็จะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจซึ่งฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคมปีนี้นะคะคุณฟัง 31สิงหาคมนะคะคุณมีเวลาคิดอีก1เดือนเลยแต่ระหว่างนี้ถ้าใครพร้อมไปก่อนได้เลยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เมื่อคืนนี้พี่สาวชั้นบนคือใครเชิญไปฟังกันเอาเองนะจ๊ะไม่ขอฟังด้วยติดตามอังคารคลุมโปงกับเพชรเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: สวัสดีวันพุธลองยิ้มให้คนรอบตัวมากขึ้นบางครั้งแค่คำทักทายเล็กๆก็ช่วยทำให้วันของใครบางคนยิ้มได
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathyมาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
12: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
9: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
10: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: เทิร์นโปรไปด้วยกันกับหลากหลายอาชีพนะคะทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรคุณอยากจะดู EP ไหนอาชีพอะไรอาจจะตรงกับใจคุณหรืออ้าอยากรู้ไว้เชิญได้เลยตามสบายกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: พุทธอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
6: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
7: ่พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ
10: EFM New Release
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
11: ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดหรือวันทำงานขอให้ตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะนิวเวลิสของเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังเสมอกับขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ตู้เอ้ยเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้ยจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: 1 2 3 go
6: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: งเทพฯกองถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
1: กระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19 กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3 รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พลับพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพลับพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำเดือน 8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ใน ส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธีพิธีราชของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันธ์ไพยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหปุรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มายังพันเตวิสุงสุรหนคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมายังพันเตวิสุงรหนคายาติสระเนนสหะอันจักศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงรัตนัคายาติสระเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรกรมกานมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิษฐามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้น ผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง

0: ไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขินังกัตตวาหรือปทักขินังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติขตุงปทักขินังกัตตวาหรือว่าติขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวรรค3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขิณก็คือคำว่าประทักษิณทักขินาวัตทักษิณาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขินาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปดูรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค์
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
1: นะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน

สวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโภปนยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากร

นงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิทังจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังทุทางอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตรปัญญา

ปาหุงสหัสสมภินิมมิตรสาวุธันตังกรีเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมาพุทธทวิสุทธาศาสดาตรัสรู้อนุตตร

พะหนพยุหมารามเรืองมารายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมุติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาวออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จัดชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้า

0: านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนทิสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปันนรโสยะถามันโชติระโส

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะอยู่นิจจังประเมนทะมหาราชวรัสสะภวะตุสัพพทาขอโท

0: ผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอธิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวัชิระโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิระสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิระกวีวัดราชวพิษสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 19.

0: ป็นหนึ่งงานฮิตที่ชั่วโมงนี้รยอดวิวเนี่ยไปถึง10ล้านวิวแล้วนะครับนี่คืออันดับที่19จาก Paris of the Week สัปดาห์ที่ผ่านมางานนี้ชื่อว่า Superstar คุณผู้ฟังเป็นซิงเกิลเปิดตัวเพลงแรกเลยในอัลบั้มใหม่นะครับที่ชื่อว่า Astronomy ของพี่บิ๊กดีเจราดนะครับที่ต้องบอกว่านอกจากเพลงที่ชวนแดนซ์แล้วเนี่ยมิวสิกวิดีโอถ้าใครได้ดูเนี่ยผมโอ้ยเสียวตามเลยเพราะว่ามีฉากนึงที่พี่บิ๊กเค้าเนี่ยโดดนะฮะเป็นการโดดสู่ห้วงอวกาศไม่ใช่สิเป็นการโดดจากแบบเค้าเรียกว่าโดดล่มนะฮะด้วยความสูงเนี่ย 13,000 ฟุตแบบไม่ใช้สแตนด์อินด้วยนะครับเห็นแล้วแบบเท่มากเลยก็ลองเข้าไปดูกันได้เลยที่ช่อง YouTube ของDJ Rod Official เลยนะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
0: มาแล้วคุณฟังกลับมาเจอกันยก2นะครับสวัสดีช่วงเย็นกันด้วยวันพุธที่29กรกฎาคมนะฮะใกล้เข้าสู่เดือนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ DJ Paris ชั่วโมงนี้รับไปต่อจากพี่อ้อมนะครับอยู่ดูแลกันเนี่ย3ชั่วโมงเลยตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่2ช่วงเลยนะช่วงบ่ายโมงไปแทนพี่แนนมานะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยู่แทนเจ๊ดาวอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นอยากฟังเพลงไหนในบรรยากาศวันหยุดวันอาสาฬหะหรือว่าวันพระใหญ่เนี่ยส่งมาฝากกันได้เลยนะครับ2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินนะครับเดี๋ยวชั่วโมงแรกเนี่ยไปกันแบบสบายๆหน่อยช่วงนี้งานเขาเยอะจริงๆนะฮะหยิบเอางานจากพี่โจไอศกรีมมากับ My Name is Brian

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
4: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
5: อ A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
7: กินโนสปูน

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธวันธรรมดาแบบนี้แค่ได้ยิ้มกับเรื่องเล็กๆก็ทำให้เป็นวันที่ดีขึ้นได้แล้วนะครับ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ
2: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: ป็นหนึ่งวงที่สไตล์ชัดมากเลยคุณผู้ฟังนะนี่คือหนึ่งงานซิงเกิลใหม่นะครับจากดูโอวงเมอร์คุณผู้ฟังพี่โตพี่นาวนะครับที่รอบนี้ยังคงมาในสไตล์เพลงอกหักแบบต่อเนื่องจริงนะครับชื่อเพลงว่าขึ้นใจหรือว่า 3AM Call นะครับที่เล่าถึงมุมมองความรักแบบว่า Move on เป็นวงกลมสุดท้ายคนที่เราเลิกไปทุกวันเนี้ยเรายังจำเส้นผมยังจำสิ่งที่เขาชอบได้หมดเลยอะไรประมาณนี้นะครับที่ได้ฮิปฮอปแห่งยุคอย่างคุณ Black Heart มาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยนะครับก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
9: Inspiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM Playlist of the Week
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
13: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: แฟนน้ำลายพรุ่งนี้นะครับ3ทุ่มเดี๋ยวเรามาฟินส่งท้ายเดือนกรกฎาคมไปด้วยกันนะครับเจอกับ2หนุ่มอินแล้วก็องศาจากซีรีส์อรุณรุ่งด้วยกันนะครับ3ทุ่มคืนพรุ่งนี้พร้อมไปกับสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ
2: นี่เมื่อกี้พูดถึงสมาร์ทฮาร์ทไปจะบอกว่าพ่อหมาแม่หมาทั้งหลายนะครับรวมไปถึงเหล่ายูเซอร์เลยสมาร์ทฮาร์ทเขาชวนทุกคนนะฮะมาร่วมกิจกรรมด้วยกันที่ต้องบอกว่าห้ามพลาดจริงๆนานๆจะมีอย่างนี้แล้วก็เป็นครั้งพิเศษด้วยนะครับที่พบกับหนุ่มๆวง Proxy ศิลปินบอยกรุ๊ปทีป๊อปนะครับที่จะมาปรากฏตัวในฐานะพรีเซนเตอร์ของอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอย่างเป็นทางการแบบครั้งแรกด้วยในงานของ Pet Expo Championship 2026นี้นะครับปักวันรอได้เลยคุณผู้ฟังครับวันศุกร์ที่31กรกฎาคมปีนี้นะครับก็คือศุกร์นี้นี่แหละที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับนอกจากจะได้ช้อปสินค้าโปรโมชั่นจัดเต็มเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวโปรดแล้วเขายังมีกิจกรรมสนุกๆนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์ภายในงานให้ร่วมลุ้นกันเต็มที่แน่นอนนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็เงื่อนไขการร่วมสนุกได้ที่เพจ Facebook ของเขาได้เลยนะครับ Smart Heart Thailand พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะฮะอาหารสุนัข Smart Heart ผลิตจากวัตถุดิบดีคุณภาพดีนะครับมีสารอาหารครบถ้วนและความอร่อยที่ไม่จำเจนะครับน้องหมาเขาเรียกว่าถูกใจแน่นอนนะฮะตรงกับสโลแกนที่ว่าความอร่อยดีๆต้องสมาร์ทฮาร์ทเลยเดี๋ยววันนี้เราลาชั่วโมงวิวกันเร็วหน่อยนะกูว่าฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวทางสถานีจะตัดเข้าสู่การถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณสัก18:50 นเดี๋ยวตัดเข้าสู่พิธีการส่วนในออนไลน์เราอยู่ต่อเนื่องเลยแอป Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะครับอยากฟังเพลงไหนก็รีเควสต์มาในชั่วโมงออนไลน์ได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณรนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
4: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: งพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัตรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภรรยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ครบครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัชกาลฤคิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณรนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: คุณกำลังฟังสถาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ครับวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับซึ่งก็มีพี่น้องชาวพุทธนะครับเข้าวัดทำบุญแห่เทียนพรรษาทั่วประเทศเลยนะครับมีบรรยากาศมาเล่าสู่กันฟังครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นร้อนให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับในช่วงวันหยุดแบบนี้ทางกองทัพภาคที่1ครับรับรายงานว่ากำลังพลได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานท่านแม่ทัพภาคที่1กำชับนะครับบอกว่าให้ดูแลอย่างดีที่สุดนะครับแล้วขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบไม่ประมาทนะครับและอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่เป็นที่พูดคุยกันเยอะนะครับทั้งในข่าวโทรทัศน์แล้วก็ในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือเรื่องของยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชาวไทยน้องฮาลุนโซโล่นั่นเองนะครับคือตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงติดต่อไม่ได้มา2สัปดาห์แล้วนะครับคือน้องเนี่ยเดินทางไปทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็เข้ามาช่วยประสานงานติดตามให้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำครับ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
8: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
9: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
10: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
11: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
17: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับ ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารประเด็นร้อนนะครับเรามาเริ่มต้นด้วยสิริมงคลของวันนี้กันก่อนนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสันหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ใจความตอนหนึ่งครับท่านได้บอกว่าวันอาสันหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะซึ่งหมายถึงการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างครับกล่าวขึ้น1งดเว้นจากการฆ่า2งดเว้นจากการลักช่อและ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเพราะฉะนั้นหากหลายท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคหมายถึงมรรคมีองค์8ไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งก็จะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานนะครับนี่ก็คือพระคติธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยนายกครับคุณผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครับเป็นการแสดงปฐมเทศนานี้ให้แก่ปัญจวัคคีย์และมีพระสาวกรูปแรกนะครับก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะทำให้พระรัตนตรัยนั้นครบองค์3ก็คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็มีประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมและถวายเทียนพรรษากันทั่วไทยนะครับรวมไปถึงการเวียนเทียนในช่วงเย็นที่ผ่านมาด้วยครับสำหรับความหมายของการเวียนเทียนก็คือการเดินเวียนไปรอบปูชนียสถานเรียกว่าเวียนประทักษิณาวัดเพื่อแสดงความเคารพบูชาพระรัตนตรัยโดยถือ3อย่างก็คือเทียนธูปดอกไม้ครับอย่างเช่นดอกบัวดอกดาวเรืองหรือพวงมาลัยดอกไม้ไว้ในมือเพื่อเป็นเครื่องบูชาขณะเดินก็พึงตั้งจิตให้สงบพร้อมกับสวดระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณทำจิตใจให้ผ่องใสสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิเมื่อเรามีสมาธิแล้วนะครับกายและใจของเราก็จะสงบเย็นครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับวันเข้าพรรษาครับก็เชิญชวนนะครับคุณผู้ฟังของเราลดละเลิกอบายมุขนะครับก็งดเหล้าเข้าพรรษานะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวท่านด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา2วันนี้เนี่ยก็งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงนะครับผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายด้วยนะครับก็ระบุไว้ว่าจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับยกเว้นในบางพื้นที่ที่กฎหมายเนี่ยกำหนดให้อนุญาตได้อย่างเช่นอาคารผู้โดยสารสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนั่นเองครับมากันที่ประเด็นร้อนนะครับวันนี้มีกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานครับคุณผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงเวลา 11:00 นวันนี้ครับทางกองทัพภาคที่1ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพาว่าจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีสังกัดกองพันทหารม้าที่30ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายนั่นก็คือที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยก็ได้เข้าปฐมพยาบาลนะครับแล้วก็นำส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บตอนนี้รู้สึกตัวดีนะครับปัจจุบันอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นภารกิจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วครับโดยกองกำลังบูรพาร่วมกับนปท.1กองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็นกว่า 76% ครับผลการปฏิบัตินั้นพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวมจำนวนทั้งสิ้น489รายการแล้วก็ยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้ 100% ครับทั้งนี้พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านกำชับครับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมให้หน่วยดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดรวมถึงเรื่องของสิทธิและสวัสดิการต่างๆนะครับที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังกันต่อไปครับมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับตอนนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะเดินหน้าช่วยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีที่จนจริงๆนะครับแต่ว่ามีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะโดนใช้ชื่อเป็นนอมินีนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้มายื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายย้ำตรวจสอบฟรีนะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศครับเรื่องนี้นางสาวพลอยทะเลนลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนกว่า 9,300,000 รายครับพบว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำนวน 122,000 กว่ารายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเนี่ยเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลด้วยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจึงได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายครับซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาการเพื่อเป็นการประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆครับคนที่จนจริงเนี่ยนะครับแต่ว่าถูกนำชื่อไปใช้หรือว่านำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนท่านสามารถมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบได้เลยนะครับมายื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับท่านครับตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับกรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทและมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลย้ำอีกครั้งนะครับท่านสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองนะครับหรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนก็ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับท่านสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ call center ครับจดเลยนะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหมายเลขโทรศัพท์1570นะครับอันนี้ call center นะครับแล้วก็มีอีก1หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-547-4376นะครับย้ำอีกครั้ง call center หมายเลข1570และหมายเลขโทรศัพท์02-547-4376ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข้าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับข้าว โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
6: เสียวฟันน่ะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
21: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: สิบเก้านาฬิกา46นาทีครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับมาช่วงนี้ติดตามเรื่องราวของน้องฮลุนโซโล่นะครับนี่หลายคนรู้จักแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์รายนี้นะครับซึ่งจะไปท่องเที่ยวในที่แปลกๆต่างๆนะครับล่าสุดเนี่ยน้องก็ไปเที่ยวที่ประเทศจอร์เจียไปทำคอนเทนต์ครับปรากฏว่าหายไป2สัปดาห์ครอบครัวติดต่อไม่ได้นะครับพี่ชายก็ออกมาประกาศนะครับว่าขอให้ตามหาน้องหน่อยนะครับน้องฮลุนนะหรือว่าชื่อจริงก็คือนายบวรทัศน์เป่งสุขนะครับผมเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะขาดการติดต่อในช่วงเดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจียพี่ชายบอกว่าคุยกันครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือ13กรกฎาคม2569หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้ทำให้ครอบครัวเป็นห่วงมากนะครับจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยประสานติดตามหาตัวน้องหน่อยนะครับพี่ชายของฮลุนเนี่ยโพสต์ผ่าน Facebook นะบอกว่าขอความร่วมมือในการตามหาน้องชายแล้วก็เตือนเรื่องข่าวปลอมด้วยนะครับอยากให้แชร์ข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากครอบครัวหรือคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นขอความร่วมมืออย่าสร้างข่าวลือไม่แชร์ข้อมูลที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงเพราะอาจจะทำให้การติดตามตัวน้องเนี่ยเกิดความสับสนส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้รวมถึงสร้างความเสียหายต่อครอบครัวครับพี่ชายเขาบอกว่าหากว่าใครมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์นะครับขอให้ติดต่อครอบครัวด้วยนะครับช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่โดยตรงเลยเขาก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการช่วยเหลือในการตามหาน้องให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยครับถ้าไปดูโพสต์ล่าสุดของน้องฮลุนเนี่ยเขาโพสต์ไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ไปเที่ยวที่หมู่บ้านวุ้งกระสังที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับหลังจากโพสต์คลิปนี้ไปแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางไปถ่ายคอนเทนต์เที่ยวต่อที่ประเทศจอร์เจียด้วยตนเองครอบครัวติดต่อฮลุนครั้งสุดท้ายก็คือ13กรกฎาคม2569และตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะครับทางคนไทยที่อยู่ที่จอร์เจียก็ช่วยกันแชร์ข้อความเรื่องราวของเขานะครับแล้วก็ช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อตามหาน้องอยู่ขณะที่ผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงอังการาประเทศตุรกีกำลังประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เราเป็นอาสาสมัครคนไทยในจอร์เจียที่สถานทูตแต่งตั้งได้ประสานงานให้ญาติติดต่อกับเจ้าหน้าที่กงสุลโดยตรงเพื่อส่งข้อมูลส่วนตัวให้แล้วตอนนี้กำลังรอความคืบหน้าทางการจอร์เจียอยู่ขณะเดียวกันครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยนั้นได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจีย ว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่ช่วยกันติดตามตัวนายบวรทัศน์หรือว่าฮาลุนนอกจากนี้ก็ได้ประสานกับครอบครัวของฮาลุนอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสอย่างเต็มที่หากมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรกต่อไปครับส่วนความเคลื่อนไหวที่บ้านของฮาลุนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นายวิรัตราชชาลีในอำเภอสมเด็จและนายตรีเนตรแก้วสิมมานายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและผู้นำชุมชนก็เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของน้องฮาลุนยูทูบเบอร์คนดังครับคุณย่าสมเปล่งสุขคุณย่าของฮาลุนอายุ82ปีบอกว่าเป็นห่วงหลานชายมากครับแล้วว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรมติดต่อไม่ได้เลยซึ่งคุณย่าบอกว่าคุณย่าเนี่ยแหละเป็นผู้เลี้ยงดูฮาลุนมาตั้งแต่เล็กนะครับเพราะว่าคุณพ่อของน้องเนี่ยเสียชีวิตนะครับขณะที่นายสมศักดิ์บุตรศรีอายุ29ปีคนนี้ก็คือพี่ชายของน้องเนี่ยเป็นผู้ประกาศตามหาตัวฮาลุนแล้วก็สื่อโซเชียลช่วยกันตามหาตัวน้องชายอยู่แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่ก็จะไม่หมดความพยายามครับจะประสานกับทางกงสุลเป็นระยะซึ่งทราบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณทุกกำลังใจจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มที่ส่งมาให้ช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ตัวฮาลุนได้ทราบแล้วก็ติดต่อกลับมาโดยเร็วนะครับมีความเคลื่อนไหวในเพจ Drama Addict ครับที่ได้ระบุว่ามีลูกเพจท่านหนึ่งติดต่อมาบอกว่าเป็นเอเจนซี่ที่คุยงานกับทางน้องฮาลุนก่อนที่จะติดต่อไม่ได้ฮาลุนเนี่ยเคยบอกไทม์ไลน์การเดินทางเอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่5ถึง10กรกฎาคมจะเดินทางไปที่ประเทศจอร์เจียและอาร์เมเนียก่อนจะเดินทางไปที่ฉงชิ่งในช่วงสิงหาคมดังนั้นเป็นไปได้ว่าช่วงที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยน้องเนี่ยน่าจะอาจจะนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าในช่วงที่ติดต่อไม่ได้อาจจะเดินทางไปอาร์เมเนียแล้วอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับล่าสุดสื่อท้องถิ่นของประเทศจอร์เจียก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้แล้วนะครับเชื่อว่าถ้ามีใครพบเห็นน้องฮาลุนคงจะติดต่อประสานงานไปยังทางการนะครับเพื่อให้ได้รู้ว่าอยู่ไหนเป็นอย่างไรนะจะได้รีบติดต่อครอบครัวให้เร็วที่สุดนะครับอย่างที่เรียนไปว่าคุณย่าเนี่ยก็เป็นห่วงมากเลยนะครับแล้วก็มีอดีตข้าราชการท่านหนึ่งครับบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์ละกันนะว่าจอร์เจียเนี่ยเอาจริงๆเที่ยวคนเดียวไม่ปลอดภัยนะเพราะว่าเคยถูกจี้ชิงทรัพย์นะครับแล้วก็แม้ว่าจะเป็นคนที่ถูกกระทำเนี่ยปรากฏว่าทางการเขาสั่งห้ามออกนอกประเทศนะติดอยู่นานเกือบเดือนนะครับบุคคลคนนี้ก็คือคุณชัชวาลคายลิ้นหรือว่าใหญ่ V10 เจ้าของอู่ V10 Garage และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้านรถยนต์ได้พานายพรชัยสนฟีข้าราชการบำนาญของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นพี่ชายที่สนิทกันเลยเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยถูกคนร้ายใช้มีดจี้ชิงทรัพย์ระหว่างแบกเป้ไปเที่ยวคนเดียวที่ประเทศจอร์เจียครับคุณพรชัยบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2565เดินทางไปท่องเที่ยวคนเดียวโดยเริ่มจากประเทศตุรกีก่อนบินต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพียงวันแรกที่เดินทางไปถึงเนี่ยก็ถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดจี้ชิงทรัพย์ก่อนที่จะต่อสู้ยื้อแย่งการกระทั่งคนร้ายหลบหนีไปพร้อมโทรศัพท์มือถือและกล้องถ่ายรูปของตนช่วงชุลมุนครับปรากฏว่าคุณพรชัยเนี่ยเขาไปคว้าโทรศัพท์มือถือของคนร้ายติดมาด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับเมื่อตำรวจมาเจอเนี่ยเขาก็แจ้งตำรวจเลยส่งมอบโทรศัพท์ดังกล่าวเป็นหลักฐานวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แต่ไม่สามารถติดตามทรัพย์สินที่ถูกชิงคืนมาได้นะครับเพราะว่าคนร้ายนี่ก็ดื้อมากนะครับไม่ยอมเปิดเผยที่ซ่อนว่าเอาของมีค่าเนี่ยไปซ่อนไว้ที่ไหนหลังเกิดเหตุนะครับก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาในกระบวนการยุติธรรมเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนัดขึ้นศาลไม่ตรงกับกำหนดการเดินทางกลับส่งผลให้พลาดเที่ยวบินซ้ำยังถูกขึ้นบัญชีห้ามออกนอกประเทศทั้งที่เป็นคนเสียหายที่เป็นผู้เสียหายนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหาทำให้ต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศจอร์เจียเนี่ยนานเกือบ1เดือนนะครับต้องแบกรับค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการดำรงชีพเองทั้งหมดเลยครับอีกทั้งประเทศจอร์เจียไม่มีสถานทูตไทยนะครับทำให้ต้องประสานงานผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งได้ทำหนังสือถึงทางการจอร์เจียยืนยันว่าตนเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะพร้อมขอให้ยกเลิกการเดินทางห้ามออกนอกประเทศ อย่างไรก็ตามยังได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายคนไทยในจอร์เจียรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารร้านนวดและนักธุรกิจที่ช่วยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความช่วยเหลือจากบุคคลในประเทศไทยที่ติดต่อไปยังกระทรวงการต่างประเทศในที่สุดนะครับทางการจอร์เจียก็จึงยกเลิกคำสั่งห้ามเดินทางและสามารถเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยครับคุณพรชัยบอกเลยว่ากรณีการหายตัวไปของฮารุนโซโล่เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานไทยกับทางการจอร์เจียรวมไปถึงที่สำคัญก็คือเครือข่ายคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจอร์เจียจะได้ช่วยกันค้นหาติดตามเบาะแสการเดินทางแบกเป้คนเดียวมีความเสี่ยงสูงแนะนำว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะไม่มีผู้ช่วยเหลือก็เลยขอให้ถ้าจะไปเที่ยวจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเดินทางกันอย่างน้อย2คนต้องมีบัดดี้ในการเดินทางตลอดนะครับที่สำคัญควรศึกษาข้อมูลประเทศปลายทางล่วงหน้าด้วยเลือกประเทศที่มีสถานเอกอัครราชทูตไทยหากไม่มีก็ควรค้นหากลุ่มคนไทยหรือเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ไว้ล่วงหน้าแล้วแจ้งแผนการเดินทางให้บุคคลที่สามารถติดต่อได้เนี่ยทราบด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะแล้วหวังว่าจะได้ช่วยกันตามหาน้องฮารุนโซโล่ให้พบโดยเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงดึกย้อนกลับไปเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่37แล้วนะครับก็คือนางสาวออนอนงอายุ25ปีเป็นผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านดังกล่าวก่อนหน้านี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีเสียชีวิตช่วงเวลาประมาณ 5:00 นที่ผ่านมาครับหลังจากนี้ก็จะมีการนำศพส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกรายด้วยนะครับประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับที่ออกมาเปิดเผยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้นเนี่ยถูกใช้ในการกลั่นแกล้งคนอื่นนะคือมีคนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยในการกระทำการแบบนี้เราก็บอกว่าไม่สบายใจเลยที่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยอ้างหลักกฎหมายผิดครับเรื่องนี้นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์โพสต์ภาพเอกสารประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมาตราเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา18เรื่องที่ตำรวจในแต่ละท้องที่จะรับคดีได้ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. เป็นท้องที่ที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้นและ 2. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหามีถิ่นที่อยู่และ 3. เป็นท้องที่ที่ผู้ต้องหาถูกจับครับแล้วก็สมมุติว่าตนเองเนี่ยไปเที่ยวเชียงใหม่ขากลับโดนขโมยของที่สนามบินตอนที่จะขึ้นเครื่องอยู่แล้วถ้าจะแจ้งความมีทางเดียวนะครับก็คือต้องทิ้งตั๋วและแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุคดีนะซึ่งไม่สะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นเครื่องกลับมาบ้านก่อนแล้วแจ้งความที่กรุงเทพได้สำหรับผู้เสียหายแล้วเนี่ยสะดวกกว่าตำรวจที่กรุงเทพก็ค่อยส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้ตำรวจที่เชียงใหม่ช่วยกันสืบต่อน่าจะดีกับผู้เสียหายมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าวันนี้ในกฎหมายเขียนว่าถ้าคดีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ต้องไปแจ้งความที่เชียงใหม่เท่านั้นถ้ารู้ว่าผู้ต้องหาเป็นใครก็ไปแจ้งความตามที่อยู่ของผู้ต้องหาก็ได้วัตถุประสงค์ที่กฎหมายเขียนเช่นนี้เพื่อต้องการไม่ให้ใช้กระบวนทางกฎหมายกลั่นแกล้งคนที่ถูกแจ้งความได้นั่นเองครับแต่ทุกวันนี้มีคนใช้ช่องว่างของกฎหมายตรงนี้แหละครับเพื่อกลั่นแกล้งคนที่อยู่บ้างในคดีหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์คนที่ถูกวิจารณ์แล้วรับคำวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยก็จะอ้างว่าตนเองพบเห็นข้อความที่ถูกด่าตอนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก่อนหน้านี้มีคดีอย่างเช่นที่นราธิวาสที่เชียงรายที่พะเยาที่แม่สอดนะก็หวังให้ผู้ต้องหาเนี่ยมีภาระมากขึ้นในการที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุนะจะได้หวาดกลัวแล้วก็หยุดพูดนั่นเองนะครับประเด็นนี้เนี่ยนายยิ่งชีพระบุว่าหลายวันที่ผ่านมานี้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหลายคนอ้างหลักกฎหมายผิดไม่สบายใจเลยเพราะกฎหมายตอนนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถไปแจ้งความคนอื่นยังสถานที่ที่ตนเองสะดวกได้หรือตามภูมิลำเนาของตนเองก็ไม่ได้การแจ้งความผิดท้องที่เป็นเหตุผลที่ง่ายมากที่ตำรวจนั้นจะไม่รับแจ้งความ แต่หากตำรวจมีความเกรงอกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ตำแหน่งสูงๆของบ้านเมืองอยู่บ้างก็อาจจะรับไปก่อนแต่ตำรวจที่สอบสวนคดีโดยตนเองเนี่ยมีอำนาจตามมาตรา18ก็น่าจะมีความผิดเองอีกนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของนายยิ่งชีพนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำวันนี้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา10นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชจากนั้นเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทางพระทวารเทวราชมเหสีในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาณาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาณาพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสัมมธรรมจำนวน5รูปรวม80รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะปิ่นโตภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลพระอนุวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนจนครบ80รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวชิราชิโนภาสสถานศึกษาธรรมป่านาโศกคังจังหวัดอำนาจเจริญถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพรจบแล้วเจ้าพนักงานสุภรัตน์เข้าไปกราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญไปปล่อยณท่าราชวรดิษฐ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวชิระชิโนภาสและทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วประทับยืนทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ80รูปจากนั้นทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอเดเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเป็นการสืบสานโบราณราชประเพณีอันดีงามของราชสำนักและสร้างความเป็นสิริมงคลความสงบร่มเย็นให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย
1: ภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญปลาน้ำจืดที่ทรงพระราชอุทิศไปปล่อยณท่าราชวรดิษฐ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสนี้ด้วย
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกูจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ค่ำวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดนตรีเฉลิมพระเกียรติการแสดงนาฏศิลป์ไทยประดิษฐ์ขึ้นใหม่ในชุดพระวชิรเกล้าเจ้าพระทัยสยามและการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติชุดพัดวิสัยชัยมงคลแสดงโดยศิลปินและนักแสดงชั้นนำจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชทานโครงการพระราชดำริตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนและบรรเทาเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎรซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ภายในงานมีบุคคลสำคัญต่างๆรวมถึงเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกงสุลกิติมาศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยและผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการอย่างรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราวันนี้เวลา 14:24 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังห้องจัดนิทรรศการ Next Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลรวมทั้งนำเสนอภารกิจและผลการดำเนินงานของมูลนิธิในการฟื้นฟูอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของแนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าของประเทศผ่านรูปแบบการสื่อสารที่ทันสมัยเข้าใจง่ายและก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โอกาสนี้พระราชทานโล่แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและคุ้มครองแนวปะการังตลอดจนทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างต่อเนื่องรวม17หน่วยงานจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเล See the Change สร้างโลกทะเลใหม่ด้วยมือเราซึ่งแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น8โซนหลักเพื่อนำผู้เข้าชมจากการมองเห็นไปสู่ความเข้าใจและการลงมือเปลี่ยนแปลงได้แก่โซนทางเข้าหลักโซนต้อนรับถ่ายทอดความสวยงามของทะเลโซนใต้ท้องทะเลจัดแสดงปฏิมากรรมแมงกะพรุนยักษ์เปล่งแสงโซนจอภาพรอบทิศทางสะท้อนภัยคุกคามทางทะเลโซนสายใหญ่แห่งทะเลจะแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่สืบสานพระราชปณิธานมายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโซนจัดแสดงองค์ความรู้และภารกิจของหน่วยงานต่างๆโซนบูธพันธมิตรรวมเสนอนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและโซนตลาดชุมชนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรีถึงวันที่12สิงหาคมนี้
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยและทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงคมและทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงคมเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบเมื่อประทับพระเก้าอี้ทรงรับเทียนชนวนจากพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีและทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าประทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงและพุทธเจดีย์สถานสำคัญต่างๆจากนั้นเสด็จไปทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงที่อาจสงเที่ยวแรกจำนวน20รูปจากนั้นประทับพระเก้าอี้พระสงฆ์ที่รับพระราชทานพุ่มเทียนเที่ยวแรกถวายอดิเรกนอกนั้นโปรดให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่งประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ323รูปสำหรับปีนี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่29กรกฎาคม2569เป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทรงประกาศพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลเข้าพรรษาที่พระสงฆ์จะจำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยตลอดช่วงฤดูฝนเป็นเวลา3เดือนอย่างเคร่งครัดและในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีบ่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายพุ่มเทียนที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังอาทิพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหอพระคันธารราชหอพระราชกรมานุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีย์หอพระบนเทียนธรรมหอศาตราคมวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11มีกำหนดระยะเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนเนื่องจากการจาริกธุดงค์ของพระสงฆ์ในฤดูนี้ไม่เหมาะสมเพราะจะไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาเสียหาย

ุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบ20ปีจะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูบรรพกาพรรษาการทั้ง3เดือนซึ่งเรียกว่าบวชเอาพรรษาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงถวายพุ่มเทียนที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับการถวายเทียนพรรษาจะกระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดช่วงการจำพรรษาทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาถือเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาส่วนที่จังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระศรีสักยะทศพลยานพระพุทธรูปยืนปางลีลาขนาดใหญ่ซึ่งประดิษฐานเป็นพระประธานพุทธมณฑลการเวียนเทียนนับเป็นพุทธประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยซึ่งจะกระทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชาโดยจะเดินเวียนประทักศิณรอบบูชนียสถานสำคัญเช่นอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปจำนวน3รอบพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารจำนวน8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและในวันเดียวนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตาราม8รูปและเวลา 17:00 นพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระพิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังราชเลขานุการในพระองค์

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพลเอกสดันเพชรชดานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านักเรียนในเรือนักเรียนในเรืออากาศและนักเรียนในร้อยตำรวจพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์เชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินพานพุ่มทองพานพุ่มเงินและพานดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน46คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ประกอบกับทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดก่อกำเนิดโครงการในพระราชดำริทั้งน้อยใหญ่นอกจากนี้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและที่พึ่งพิงยามวิกฤตในการพระราชทานครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างทันท่วงทีทั้งยังทรงส่งเสริมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสร้างพลังความสามัคคีให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ราษฎรให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ในทุกสถานการณ์เสมอ
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นกองพลที่1รักษาพระองค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดประดู่ฉิมพลีวัดทองนพคุณวัดโมลีโลกยารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัชนะสงครามวัดอนงคารามวัดลาดปาเขากรุงเทพมหานครและวัดบางหลวงปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทสีสมบูรณ์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีวัดบ้านโง่จังหวัดปราจีนบุรีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหัวคูจังหวัดสมุทรปราการวัดคลองมะนาววัดคลองใหญ่จังหวัดตราดวัดโกรกพระใต้และวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวกุญฉัตรทองครอบครัวอภัยวงศ์มูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยบริษัทรอยัลพลัสจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.มูลนิธิสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกต4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569

รหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทัยวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของคนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลกแม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2.งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงให้พ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงใจให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยะอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปลเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนาน

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: ดีเจดาวค่ะ
7: 2ทุ่มกับอีก39นาทีนะครับ DJ Playlist ชั่วโมงที่3อยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้ Welcome back ด้วยทางวิทยุ FM 94นะครับกลับมาอยู่ด้วยกันและจะบอกว่าเป็นชั่วโมงที่เวลาน้อยมากคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเอา Playlist ที่เลือกกันเข้ามานะครับเท่าที่เห็นเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชามละชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
4: เยอะมากเรนจ์เงินเดือนคือตั้งแต่10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
3: ใช่ครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือชอบงานอะไรจริง
5: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
8: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: ดีเจดาวค่ะ
11: เห็นไหมเวลาเร็วๆจริงๆนะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ส่งต่อไปเลยที่พุททอกพุทโทนะครับ3 DJ ของเราไลน์อัพคืนนี้เนี่ยเป็นพี่อ้อมนะครับพี่เติ้ลแล้วก็พี่เสนาหอยด้วยใครมีปัญหาอยากปรึกษาเนี่ยโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับที่เบอร์026658373นะครับซึ่งท็อปปิกประจำสัปดาห์นี้ปิดท้ายเดือนกรกฎาคมน่าสนใจมากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆคนแหละที่เขามีพฤติกรรมบนรถไฟฟ้าที่บางคนอาจจะรับไม่ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการที่พูดคุยเสียงดังบางทีนั่งในที่ที่เป็น priority seat อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งรับประทานอาหารเครื่องดื่มเลยบนเครื่องบนรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยซึ่งเขาจะเป็นพื้นที่ที่เขาเขียนไว้แล้วแหละว่าห้ามดื่มห้ามกินบนรถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพฤติกรรมไหนที่คุณรับไม่ได้มากที่สุดสำหรับผมที่ใช้รถไฟฟ้าทุกวันเนี่ยยืนหนึ่งเลยนะเรื่องของการยืนพิงเสาเห็นทุกวันจริงๆนะฮะแล้วบางทีการยืนพิงเสาเนี่ยมันทำให้หลายๆคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเหมือนกับต้องมานั่งแบบถ่วงน้ำหนักเหมือนเล่นเซิร์ฟตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นท่าที่แอบน่ารักดี เอ้าเดี๋ยวเจอกับพี่ๆทั้ง3คนในพูดทอพูดโทนะครับวันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะฮะช่วงของ 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: อีไรเอ่ย
3: ปลาอะไรพูดเพราะเฉลยปลาครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ติหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยหารือรัฐมนตรีว่าการกลาโหมมาเลเซียเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยมาเลเซียเร่งสร้างสันติสุขชายแดนใต้และผู้ป่วยจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: รณีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงเบียร์นาลาดพร้าวช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากล่าสุดวันที่29กรกฎาคม2569มีรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวได้เพิ่มขึ้นอีก1รายเป็น37รายซึ่งเป็นลูกค้าผู้หญิงอายุ25ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้และถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและมาเสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าวันที่29กรกฎาคมโดยมีการส่งร่างไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วพลทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือทวิภาคีกับดาโตสรีมูฮัมหมัดคาเลตนอร์ดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซียโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศไทยมาเลเซียพร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งการหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยฝ่ายไทยได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างทุกภาคส่วนทั้งยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผนึกกำลังเครือข่ายมวลชนทั่วประเทศช่วยประชาชนทบทวนสิทธิ์และยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังคณะรัฐมนตรีขยายเวลาถึง31สิงหาคมนี้มุ่งดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการไม่ให้ตกหล่นคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ขานรับมติคณะรัฐมนตรีเดินหน้าประสานทุกภาคส่วนและเครือข่ายมวลชนสนับสนุนการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2519หลังรัฐบาลขยายเวลายื่นอุทธรณ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเพื่อให้ประชาชนมีเวลาแก้ไขข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการได้มอบนโยบายเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยพลเอกพนาแคปปัตทุกรองผู้อำนวยการและพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒเลขาธิการได้สั่งการให้หน่วยงานระดับภาคและจังหวัดร่วมมือกับเครือข่ายไทยอาสาป้องกันชาติชมรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารและครูเพชรในตมเร่งลงพื้นที่เชิงลุกเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยสามารถยื่นเอกสารได้ถึงวันที่20กันยายนและเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ในวันที่1ตุลาคม2569วิริยะจันทรารายงาน
4: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
11: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอล์กพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดย
0: กอฟกอฟ
1: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: เดินเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเต้น
1: สวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะงงกันไปหมดเลยค่ะงงกันไปหมดเลยค่ะ
1: ต้อนรับนะคะเข้าสู่
3: พุทโธ
4: พุทโธอ
1: ย่าลืมโทรนะนะคะ
3: อ
1: ันนี้เป็นการรวมตัวที่ยังไงดีล่ะ
3: เวอร์ชั่นไหนก็ไม่รู้ค่ะ
4: น่าจะฉุกละหุกน่าจะฉุกละหุกบางคนก็ไปเขาเรียกว่าถวายอะไรสักอย่างนะตอนนี
1: ้รำเป็นการรำ
4: ถวายอยู่
1: พี่หอมของเราได้ข่าวว่าไปรำไปไร้รำ
3: พี่เล็กบอกว่าไปรำ
1: ใช่ไหมหนูก็ยังไม่รู้หนู
3: ไม่รู้แล้วไม่ตามใครเลยอ่ะ
1: หนูว่านั่งไปเที่ยวเพราะว่าพี่เผือกอ่ะยังคงไปเที่ยวอยู่
3: เพรา
1: ะว่า
3: เป็นสเปน
1: ใช่เป็นโปรแกรมลูกปิดเทอมทางพี่เผือกพี่โบเขาก็ไปยุโรปกัน
3: ในตัดมาที่ทางอ้อมเนี่ยรู้ว่าพี่เล็กจองคิวไว้แล้ว
4: ครับ
3: จองคิวมาคุมเครื่อง
1: จริงๆมันเป็นช่วงหยุดยาวเนาะจริงๆตอนนั้นก็ไปเที่ยวมาแต่กลับมาเมื่อคืน
3: พี่เจนไปไหนมาครับ
1: ไปจีนค่ะไปจิ๋วจ้
4: า
1: อิ
4: จฉาอิจฉา
3: ไปเจอน้องเสื้อส้มไหม
1: ไม่เจอย
3: ่อแต่ไม่เจอน้องเสื้อส้มนะ
1: เขากลับหรือยังเถอะ
4: ครับ
1: พี่หอยรู้เรื่องไหม
3: พี่หอยรู้เรื่องป่ะน้องเสื้อส้ม
4: น้องเสื้อส้ม
1: พี่หอยเนี่ยจะยังไม่รู
4: ้ทำไมครับ
3: คือมันมีงานเขาเรียกงานอะไรนะ
1: เป็นงานแฟนอะไรสักอย่างป้าทีนมหากรรมนิยายวายใช่ไหม
3: ที่ศูนย์ศิริกิติ
4: ์ครับครับ
3: มันก็จะต้องมีต่อคิวเข้าคิว
4: อ๋อใช่กันรู้แล้ว
3: น้องเสื้อส้มเราจะเรียกน้องก็ว่าน้องเสื้อส้มเราจะต้องต่อคิวเข้าคิวทุกอย่างให้เรียบร้อยเพราะทุกอย่างมันจะต้องมีระบบระเบียบ
4: เกิดการแซงคิวกัน
3: ถูกเรียกได้ว่าน้องบุกเดี่ยวเลยดีกว่า
4: น้องบุกเดี่ยวใช่ไหม
3: ใช่ป่ะพี่ต้นน้องเขาบุกเดี่ยวป่ะ
4: คือ
3: ในรูปนั้นดูเหมือนน้องบุกเดี่ยวนะ
4: น้องบุกเดี่ยวฮะเห็นในคลิปในคลิปน่าจะบุกเดี่ยวแล้วก็ถูกเชิญออก
3: แต่น้องไม่ออกไง
4: ครับ
1: ใช่
3: น้องก็เลยใช้ภาษากาย
4: ภาษากาย
3: ที่ค่อนข้างฮะอย่างเงี้ยแบบน่าจะอยู่เศร้าหลินมาก่อนแหละ
4: ครับครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งดราม่าจริงๆคือที่ผ่านมาโอ้โหฉ่ำมากดราม่าที่ให้คนไทยตามอ่ะ
3: ใช่ไงมันเพราะอันนี้คือล่าสุด
1: ใช่แต่ก่อน
3: อันนี้คือล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นคนไทยทำงานไม่ได้พักนะคะ
4: ครับ
3: เราทรงงานเหนื่อยไปเครื่องด่านี่ทำงานกันเหนื่อยเลยทีเดียว
1: ก่อนนะ
4: แล้วจบยังไงอ่ะ
3: ไม่ถึง
4: น้อง
3: น้องเสื้อส้มใช่ไหม
1: มันน้องข้อมายอมเหมือน
3: น้องยอมบอ
1: กมันยอมเหมือนว่าคุยได้กับการพูดคุยกับทาง
3: มันแค่ยอมความกัน
1: เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมความไป
3: ซึ่งมันก็มีผลแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ใครดูคลิปด้านไหน
4: มีผมว่ามีสองฝั่ง
1: เลย
3: ม
1: ัน
3: ม
1: ี
3: สองฝั่งแต่บางด้านก็ออกตัวเอียดไปนิดนึง
4: และยังไม่รู้ข้อ
3: จนเราสงสัยว่าเขาดูคลิปเดียวกับเราหรือเปล่าวะสมมติเราดูเสื้อส้มดูเฟี้ยวหน่
4: อ
3: ยทำไมคนอื่นก็ไม่ได้ดูคลิปนี้เหร
4: อ
3: จากแถลงอะไรเงี้ยเราก็มีบ้าง
1: แต่วันนี้ท็อปปี้ของเราไม่ได้เกี่ยวกับคุณน้องเสื้อส้มนะคะ
3: ไม่เกี่ยวกับเสื้อส้มที่เกินเพราะ
4: ไม่ได้เกี่ยวกับเที่ยวไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลย
1: ใช่แต่ว่าเราจะเป็นคุณน้องอีกประมาณอีก 4-5 คนเลยค่ะ
3: เขาอย่าเรียกว่า 4-5 คนเลยเรียกว่าเป็นกลุ่มเลยดีกว่า
1: เป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะคะก็คืออันน่ะสงครามกรุงโรมกับสงครามเนี่ย
3: กรุงศรี
1: ที
3: ่กรุงศรีเตียกรุงโรมอะค่ะ
1: ที่ฟัดกันไปเราก็รับรู้แล้วครับคงไม่ต้องมาเล่าให้ให้ได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะ
3: ไม่ต้องซ้ำ
1: คุกกลุ่นกันอีกครั้ง
4: ครับผม
3: แต่จบสวย
4: จบสวยครับจบสวย
3: จบสวย
1: แล้วก็คิดว่าน่าก็จะเป็นบทเรียนให้กับทางน้องๆแหละเขาจะได้รู้นะคะ
3: แล้วจบสวยในขณะที่สถานทูตเขาก็พูดดีด้วยไง
4: ครับ
3: ทางฝั่งเขาเนี่ยพูดดีเลยนะ
1: ออกมายอมออกมาคือขอโทษยอมรับทุกอย่าง
4: ครับ
3: คือเป็นจดหมายที่เขียนดีคือ
1: ค่ะ
3: ยอมรับในพฤติกรรมตำหนิคนของตนแล้วก็ขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความชัดเจนเพราะก็เน
4: า
3: ะ
4: คือสิ่งที่เขาทำไม่จำเป็นต้องเป็นคนแบบคือคนทั่วไปที่ทำแบบนี้มันก็ผิดทั้งนั้นอ่ะเพราะมันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับสักเท่าไหร
1: ่มารยาท
4: ทางสังคม
1: อ
3: พี่เคยเจอกันไหมเวลาไปเดินทางไปต่างประเทศพี่เคยเจอเหี้ยวสุดคืออะไร
1: ถ้าเหี้ยวสุดหรอ
4: เหี้ยวเจอบนเครื่อง
3: พี่หอยเจออะไร
4: บนเครื่อง
3: เขา
4: เนี่ยแทบพลาดไหล
3: พี่เจออย่างนี้เหรอ
1: พลาดแล้วเหรอคะ
4: ก็ไม่โดนอ่ะนะแต่แบบ
3: ข้างหลังเหรอ
4: มาจากข้างหลังครับยื่นขามคงยาวอ่ะขามคงยาวแต่ว่าเฮ้ยมันคงจะแบบเราจะบอกเขายังไงดีวะไม่รู้ชาวชาติคือมาเกือบแทบบ่ายก็เขา เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ผิดอะไรอ่ะคุณเราก็ไม่รู้จะบอกอะไรจนต้องกวักมือแอร์หรือจะจวดบอกช่วยบอกให้หน่อยเราก็ไม่กลัวว่าเราอาจจะถูกทำร้ายหรือเปล่า
3: เพราะว่าจังหวะนั้น
4: จังหวะนั้นทหารไปโบ๊ะเขาให้อยู่โบ๊ะเขาให้อะไรอย่างเงี้ยขาเขายาวจริงๆอาจจะเป็นที่ขาเขายาวก็ได้อันนี้เรามองไปทางนั้นนะ
3: ก็ได
4: ้แต่สุดท้ายก็จบด้วยแบบก็ I'm sorry โอเค
3: แต่ถูกต้องที่เราให้คนกลางและเป็นคนที่ต้องดูตรงนั้นเพราะทหารเองอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่แน่
5: ใช่เรา
3: แล้วแต่เบอร์ที่โดน
4: ไม่แน่
3: แล้วแต่เบอร์ที่โดน
5: อาจจะวุ่นวายย
4: ื
5: ดย
4: า
3: วบางคนก็คุยได
4: ้ครับบางคนก็คุยไม่ได
3: ้นะพี่เติ้ลเจออะไร
5: ก็แต่ว่าหนูนั่งถ้านั่งที่เมืองนอกที่อเมริกาอะไรเงี้ยที่นิวยอร์กอ่ะก็เต้นเลยก็เปิดเพลงเต้นแบบว่า
4: เต้น cover ป่ะ
5: อยู่ในข้างใน
3: เขาเต้นใส่เติ้ลป่ะเขาชวนเต้นๆป่ะ
5: ไม่แต่
3: เขาเต้นอวด
5: ไม่แต่ใช่เต้นอวดมันก็มีแบบเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเราก็จะแบบกูมาเที่ยวอ่ะมันก็คงเป็นแบบสิ่งที่เขาทำกันในบ้านเขาหลักก็เลยไม่ได้อะไรวุ่นวี่อะไรกับเขาอะไรเงี้ย
3: ก็คือปล่อย
5: ก็ดูเป็นเอนจอยไปดูเป็นการถ่ายคลิปไปอย่างเงี้ยบางคนก็
4: จอยไป
5: ก็ตีแบบว่าคืออะไรอ่ะม้วนตัวในนั้นเลยพี่อ้อมยกตัวขึ้นม้วนตัวอย่างนี้เลยเหมือนเด็ก
4: ผิดสถานที่ไปนิด
5: เวลามันแบบเวลารถมันจอดมันจะเข้ามาทำอะไรอย่างนี้เลยที่นิวยอร์กอะไรเงี้ยที่หนูเห็นน่ะแต่ก็ไม่ได้อะไร
3: กะเกิดเนี่ยเหรออ
5: ะไรนะคะ
3: กะว่าจะเกิดเนี่ยเหรอคือกะแจ้งเกิดเนี่ยเหรอ
5: แต่ว่าอยู่ไทยอ่ะอาตันเองเป็นคนที่ใช้ BTS ก็จะเจอบ่อยคนที่แบบเสียงดังโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละเราตัวดีนะเอาจริงๆพี่ย้อม
3: เพราะว่ามีคนเราชอบบอกว่าเราจะมักมีคลิปที่เคยเห็นป่ะที่ฝรั่งบอกว่าหรือคนไทยจะภูมิใจกันน่ะแล้วพวกเราก็จะภูมิใจว่าคนไทยเป็นคนที่เป็นเมืองที่อยู่บนรถไฟฟ้าแล้วเราเงียบไม่จริง
5: ไม่ทุกคนมัน
3: พี่หอยเคยขึ้นไหมคะ
4: อะไรนะครับ
3: เคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมคะ
4: ขึ้นนะ
3: พี่ว่าคนไทยเราเงียบไหม
4: ผมว่าคนไทยเงียบนะ
5: ส่วนใหญ่เราก็เงียบแหละหมายถึงว่า
3: จำนวนไม่น้อย
4: จำนวนไม่ต้องเงียบนะ
3: 70-80% เงียบแต่วันนั้นอ้อมมึงขึ้นอ้อมก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อที่คนไทยเงียบอ่ะเพราะคนไทยไปคนเดียว
5: ไม
3: ่เราเดินทางคนเดียว
5: คนเดียวที่ไม่เงียบก็มี2อย่าง1โทรศัพท
4: ์
5: โทรศัพท์ที่ดังไป3โบกี้รู้หมดว่าเขาจะไปทำอะไรกับ2คือเปิด
3: สปีกเกอร
5: ์หรือแบบเปิดดูคลิปแล้วเปิดหนูเคยมีขบวนครั้งนึงเปิดเป็นสวดธรรมะแล้วตอนนั้นน่ะคืออีกนิดนึงอ่ะหนูจะเดินไปพูดแล้วว่าช่วยให้ปิดเสียงหน่อยเถอะมันดังจนแบบว่านี่ไม่ได้อยู่บ้านนะแต่ก็ทนพอ
4: ถ้าอยากฟังอย่างนั้นใส่หูไหม
5: ใช่
4: ใส่หูไหม
5: อะไรอย่างเงี้ยมันจะมี

0: แบบก็ต้องเตือนกันอ่ะว่าเสียงดัง
1: ซึ่งคุณผู้ฟังบอกว่าผมอึดอัดนะเวลาขึ้น BTS แล้วท้องร้องเนี่ยคนข้างๆได้ยินหิวว่าเรา
2: ห
1: ิวว่าเราอ่ะ
2: โอ้ย
0: เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะท็อปิกของเรานะก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์บนรถ BTS นะคะพฤติกรรมแบบไหนบนรถไฟฟ้าที่คุณรับไม่ได้ที่สุดนะคะ1พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่น2ยืนพิงเสาขวางทางเข้าออก
2: อันนี้พิงเสาเราก็ตัวเล็กไอ้เราก็จะบิ๊กพิงเต็มเสาอย่างงี้เราก็ไม่รู้จะจับอะไรเหมือนกันนะ
0: ขวางทางเข้าออกอะตอนหนูวัยรุ่นหนูเปรี้ยวๆหน่อยหนูไม่หลบเลยนะเวลาเดินเหมือนว่าถ้านึกออกใช่มั้ยถ้าเราต้องออกแล้วนางจะสวนเข้ามา
2: ครับ
0: ตอนวัยรุ่นนะก็เดินชนเลย
1: เราต้องไปดูพี่อ้อยเอมพาตี
0: ้หลบปะหมายถึงว่าถ้ามึงไม่หลบให้กูนะเพราะว่ามันเป็นมารยาทที่เขาต้องให้เราออกก่อน
1: ออกก่อนเข้าถูกไห
2: ม
0: ออกก่อน
1: ต้องให้คนออก
2: ต้องให้คนออกแล้วค่อย
0: ต้องรอให้หมดก่อน
1: แล้วเดี๋ยวนี้ลิฟต์ก็เป็นจ้ะลิฟต์เนี่ยคนในยังไม่ได้ออกเลย
2: คนนอกจะเข้าแล้วเราจะออกยังไง
1: นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่2
0: 3รับประทานอาหารและเครื่องดื่มนะคะ
2: ครับ
0: 4แย่ง priority seat ที่นั่งพิเศษบนรถไฟฟ้า
1: priority seat เนี่ยมันมีถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราจะมีโลโก้มีสัญลักษณ์
0: มีพระมีคนท้อง
1: คนเจ็บ
0: มี
1: บัตรพิการหรือว่าที่ต้องใส่นู่นนี่นั่นเด็กเล็ก
0: เด็กน้อย
2: ครับ
1: ใช่มั้ยคะคือถ้าในขณะที่เราอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วคนเหล่านี้ไม่มาน
2: ั
1: ่งได้ไหม
0: หนูว่าถ้ามันเบียดกันเยอะๆนั่งได้นะอารมณ์มันรวยนะ
2: คือถ้านั่งก็ควรจะเป็นคนที่
0: อยู่ในเกณฑ์นั้น
2: ประมาณแบบสตรี เด็กอะไรอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะ
1: เพิ่งมาเข้าใจเขาบอกว่าจริงๆนั่งได้
0: ใช่ไหม
1: หมายถึงว่าแต่
0: เมื่อมีคน
1: ในรูปมา
0: ก็จะ
1: เราต้อง
2: ควรจะลุก
1: มันเป็นมารยาทเพราะว่าเหมือนถ้าไม่งั้นมันปล่อยซีทไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: มันก็
1: เบียดคนอื่นหรือเปล่าแล้วแต่ประเทศนะใช่ไหมคะแต่คือสมมติดิฉันเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธินั้นเพราะดิฉันยังไม่ได้ท้องแต่ฉันกำลังจะได้สิทธินั้นเพราะดิฉันแก่เพราะคนชราใช้ได้ไงคนชราใช้ได้
0: ยอมถ้าพี่ยอมไปอยู่นั้นเขาไม่คิดว่าเป็นคนชราพี่ยอมต้องหัวขาวหัวโดนน้ำหัว
2: หรือแขวนป้ายหรือแขนบัตร
1: แบบบัตรคนชราอีกนิดเดียวเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะคุณคิดว่าพฤติกรรมแบบไหนบนรถไฟฟ้าที่คุณรับไม่ได้ที่สุดนะคะ
2: ครับ
0: นะคะ
1: มาว่ามามาแล้ว
0: โอดกันมาได้นะคะมารับสายแรกของเรา
2: สายแรกกันเลย
0: สายแรกเลย
1: พี่เติ้ล
0: ค่ะคุณสกายนะคะสวัสดีค่ะคุณสกาย
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสกายค่ะ
0: พฤติกรรมแบบไหนบนรถไฟฟ้าที่สกายรับไม่ได้ที่สุดค่ะ
3: ขอทวนอีกรอบ
2: หนึ่งค่ะขอทวน
0: เสียงดังยืนพิงเสาของทางเข้าออก
2: ครับ
0: กินอาหารเครื่องดื่มหรือว่าแย่งที่นั่งพิเศษคะ
2: จ้ะ
3: เป็นแย่งที่นั่งพิเศษค่ะ
1: อุ้ยจ้ะ
2: เคยเจอเหตุการณ์ไหมฮะแบบว่าแย่งที่นั่งพิเศษ
3: เคยเจอแต่รถเมล์ไม่เคยเจอที่ BTS เลยค่ะ
2: โอเ
0: ค
1: ไม่ถึงว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาเป็นคนแบบเป็นอย่างพี่เติ้ลไปนั่งอย่างเงี้ยสกายจะรู้สึกไม่โอเคปะ
3: ค่ะ
0: ก็คือไม่ควรเลยเหมือนว่าก็ควรปล่อยให้
1: แต
0: ่
1: คนท้อง
0: พระพิสุข
1: แต่ถ้าเกิดพอสักพักหนึ่งพระพิสุขเดินขึ้นมาหรือว่าคนท้องเดินมาแล้วพี่เติ้ลลุกอย่างเงี้ยสกายโอเคขึ้นไหม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เห็นไหมมันก็คงต้องอยู่ว่าแย่งพื้นที่หรือเปล่า
2: คงเขินอะตรงๆถ้าไม่ลุกก็เขินนะเอาจริงมีคนมองแหละ
1: พี่แต่เชื่อไหมมันมีคนแกล้งหลับ
2: เป็นประจำ
1: มันมีคนแกล้งหลับอย
2: ู่เป็นบ่อยนะฮะ
0: น้องสกายอยู่เท่าไหร่คะ
3: ปีนี้33แล้วค่ะ
0: 33วันนี้มีเรื่องอะไรคะ
3: ก็เรื่องประมาณถูกพี่จะพูดว่าไงเหมือนพี่ที่ทำงานคุกคามทางเพศอะค่ะ
0: โอเคยังไงคะเนี่ยลอง
3: ค่ะก็ทางทำงานที่เดียวกันนะคะแล้วทีเนี้ยมันจะมีเหมือนแบบว่ามีเลี้ยงเหมือนเหมือนโบนัสออกเงี้ยเราก็มีเลี้ยงไปสังสรรค์กันตามร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มเราอ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่รู้จักกันแล้วก็แฟนก็จะบอกว่ายังไงเหมือนแบบว่าก็เป็นเพื่อนกับพี่ทีมงานแล้วพี่ทีมงานก็มีแฟนก็ทำอยู่ในโรงงานเดียวกันใช่ค่ะอยู่กลุ่มเดียวกัน
0: แล้วแฟนคุณสกายเหรอคะ
3: แฟนของพี่ทีมงานค่ะ
1: แฟ แฟนพี่

0: ทำงาน
1: อยู่กลุ่มเดียวกันกับคุณสกาย
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
2: ใช่ค่ะก็วันนั้นก็มีไปกินเลี้ยงกันแล้วก็วันนั้นเหมือนแฟนของเหมือนเพื่อนเราเนี่ยค่ะเพื่อนเราแล้วก็แฟนเพื่อนใช่ไหมคะเหมือนเขาเมามากอะไรเงี้ยค่ะเมามากจนไม่ได้สติอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูเป็นคนไม่ได้กินเหล้า
0: ค
2: ่ะก็มีพอกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยเขาก็เราติดรถเขาไปกับเขาแล้วทีเนี้ยเขาก็ต้องมาส่งเราแล้วก็ส่งที่ทำงานที่แบบติดรถไปด้วยกันใช่ค่ะเพราะเอิญว่าพี่ที่ทำงานทุกคนเขาก็จะอยู่ในละแวกโรงงานในละแวกที่พักใกล้ๆมีหนูคนเดียวที่ไกลกว่าไม่ใช่อยู่แถวๆโรงงานเขาก็ไล่ส่งจนเขาบอกว่าเออเนี่ยพอดีว่าแฟนพี่เนี่ยเมามากแล้วเดี๋ยวพี่อยากขอไปส่งแฟนพี่ก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปส่งเราคนสุดท้าย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะหนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเราก็เคยไปกับเขาเขาก็เคยติดรถไปเขาหลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนเขาไปส่งแฟนเขาส่งทุกคนเรียบร้อยแล้วเหลือหนูคนเดียวก็มาส่งได้ประมาณก็เกือบครึ่งทางแล้วครับแล้วเขาก็เหมือนเขาก็ถามเราว่าเออสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับมาเรื่อยๆจนเขามาจอดใต้สะพานลอยแถวๆนั้นนะคะแล้วเขาก็บอกเราว่าเขาชอบเรามากเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอามือเขาอะล้วงมาที่หน้าอกของเราแต่ว่าหนูอะจับแต่จับไม่ทันแล้วก็เลยดันดึงมือเขาออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาว่าทำไมพี่อะทำแบบนี้เพราะว่าเราก็เป็นแบบเหมือนเพื่อนกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดแค่ว่าเขาชอบหนูมานานมากแล้วรู้ตัวไหมอะไรเงี้ยชอบมาตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เหมือนให้เราเอามือละมือเราเขาจับมือเราเพื่อที่จะไปจับไอ้นั่นของเขา
0: คร
2: ับแล้วหนูก็ดึงออกค่ะ พอดึงออกแล้วเขาก็ขับออกไปเพื่อที่จะมาส่งเราแล้วเขาก็บอกว่าแล้วมันจะถึงปากซอยหน้าบ้านเราเขาก็พูดกับเราว่าเขาขอเราไปนอนโรงแรมด้วยได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้หรอกทำไมพี่ทำอย่างนี้แล้วพี่ไม่คิดว่าหนูจะไปบอกแฟนพี่หรออะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่ทำแบบนี้เขาก็บอกว่าเขาชอบเราเขาพูดแค่เนี้ยเขาก็พูดอยู่อย่างเงี้ยว่าเขาชอบเรามากจนใจหนูก็จะหยิบโทรศัพท์โทรหาแฟนแต่พอดีว่ามันตื่นเต้นแล้วมันก็กลัวด้วยโทรศัพท์มันก็เลยหล่นไปข้างหน้าคอนโซลรถแล้วก็หยิบไม่ทันเขาก็แต่เขาก็เหมือนแบบได้ไหมพี่ขอได้ไหมเนี่ยจะถึงโรงแรมแล้วพี่ขอได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่ได้หรอกพี่ทำไมพี่ทำแบบเนี้ยเออถ้าหนูไปบอกแฟนพี่จะไอ้นี่ยังไงเขาก็เหมือนเขาไม่สนใจเขาก็พูดแค่อย่างนั้นจนหนูบอกว่าไม่งั้นหนูจะโทรบอกแฟนหนูอะไรเงี้ยเขาก็ขับเข้ามาส่งเราที่หน้าบ้านแล้วแฟนหนูอ่ะก็น่าจะรออยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะปกติเขาไม่ได้รอแต่ว่าวันนั้นอาจจะดึกประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาก็เลยนั่งรอแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวทำไมวันนี้นั่งหน้ามาปกติไม่เคยเห็นนั่งหน้าก็เลยโกหกเขาไปว่าอ๋อเขาเมากันหมดเหลือเราคนเดียวที่ไม่เมาก็เลยนั่งหน้ามาที่เหลือเขาอ้วกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปล่อยเราลงมาแล้วก็หนูก็เข้าบ้านไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นไปทำงานเขาก็ทำเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาถามเราว่าเออเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยไม่แม้ที่จะขอโทษเราว่าเอออะไรยังไงไม่พูดอะไรเลยทำเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเพื่อแฟนของพี่ผู้ชายเขาก็เป็นเพื่อนหนูในที่ทำงานแล้วเขาก็ดีกับเรามากหนูก็เลยอยากรู้ว่าถ้าหนูจะบอกแฟนเขาไปอย่างเงี้ยมันจะดีไหม
1: ค่ะพี่ขอถามเพิ่มนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตัวผู้ชายที่เขาลวนลามหนูนี่อยู่ในฐานะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานหรืออะไรที่มีอิทธิพลกับการทำงาน
2: เพื่อนร่วมงานค่ะ
1: พื่อนร่วมงานเฉย
2: ๆใช่ค่ะ
1: โอเคหนูทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่ละคะรู้จักเขามานานเท่าไหร่ละคะ
2: 12 ปีค่ะแต่ว่าพอดีว่าพอมีเรื่องนี้เกิดมาหนูก็เลยเหมือนยังไงไม่รู้หนูก็เลยลาเพิ่งจะลาออกมาเนี่ยค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วก็ใช่ใช่
2: ใช่ใช่เพิ่งออกเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ย
3: เดี๋ยวนะคะ
1: งั้นเพราะสาเหตุนี้เลยป่ะคะ
3: ใช่เราออกเพราะเหตุนี้ป่ะ
2: ก็ส่วนนี้ด้วยก็มีส่วนนี้ด้วยแล้วก็มีส่วนของเรื่องงานด้วยนิดนึง
1: โอเค
0: อ
1: ืมเหตุโทษทีเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แล้วคะก่อนหนูลาออกเนี่ย
2: ปีที่แล้วค่ะ
1: ปีที่แล้ว
3: ปีที่แล้วนี่ก็คือเราลาออกสิ้นเดือน6ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: สิ้นเดือน6เรื่องนี้เกิดราวๆช่วงปลายปีที่แล้วไหม
2: ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะ
3: ก็คือทบปีหนึ่งถูกไหมคะ
2: ใช่ใช่
3: เรื่องคือเกิดมาแล้ว1 ปีแต่ตอนนี้สิ่งที่รู้สึกคือสกายยังรู้สึกไม่สบายใจยังอึดอัดยังอยากที่จะบอกเพื่อนอยู
2: ่ใช่หนูก็อยากบอกแต่ว่าหนูก็กลัวว่าเขาจะเลิกกันแล้วก็กลัวว่าเขาจะไม่เชื่อเรากลัวว่าเขาหาว่าเราแบบ
1: ไ
2: ปอ่อยแฟนเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: หนูสนิทกับเขาขนาดไหนคะโทษทีกับเพื่อนคนเนี้ย
2: กับเพื่อนคนนี้ก็แต่ก่อนก็สนิทในระดับนึงพอหนูมาเจอเรื่องเนี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้บอกใครก็เหมือนตีตัวออกมาจากกลุ่มเขาก็คงจะไม่รู้ว่าเราออกมาเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ถามอะไร
3: เพราะเขาไม่รู้อ่ะเนาะเขาก็เลยไม่ถามแล้วทุกวันนี้มีการคุยกับเพื่อนคนนี้อยู่บ้างไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะไม่ได้คุยเลย
1: ซึ่งก็คือไม่ได้มีความจำเป็นต้องคบค้าสมาคมอะไรกันแล้วถูกไหมคะ
2: ใช่ก็ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ชอบเหมือนเพื่อนเราก็เปลี่ยนไปใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าทางแฟนเขาได้บอกเพื่อนเราหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าดูว่าเขาเปลี่ยนไป
3: นั้นถามเพิ่มอีกนิดได้ไหมคะว่า คือตัวเราเองกับเพื่อนก็เปลี่ยนไปแล้วโดยธรรมชาติเราก็ไม่ได้สนิทกับพี่คนนั้นสักเท่าไหร่อยู่แล้วไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: และตอนนี้มันก็เลยยิ่งห่างไปอีกถูกป่ะหรือเขามีการคอนแทคเราผ่านทางช่องทางอื่น
2: ไม่มีเลยค่ะ
3: ไม่ได้มีคอนแทคอะไรกันเน
1: า
3: ะ
1: สกายอยากบอกเขาเพราะสกายเป็นห่วงไม่อยากให้เขามีแฟนเป็นผู้ชายคนนั้นหรือสกายอยากจะเปิดโปงพฤติกรรมของแฟนเขาให้รู้ว่าเอ้ยแฟนของเธอมาลวนลามฉันพี่อยากรู้ความต้องการของสกาย
2: หนูอยากเหมือนแบบบอกเขารู้ว่าแฟนเขาเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: แต่ว่ากลัวว่าเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าเขาก็คบกันมานานแต่งงานกันมานานแล้วก็มีลูก
3: ด้วยแต่งงานด้วยมีลูกด้วย
2: ใช่เขาคบกันมาน่าจะ10 กว่าปีนั่นแล้วนะคะ
0: แล้วคุณเล่าให้แฟนคุณฟังไหม
2: ไม่กล้าเล่าเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะ
3: กลัวว่าจ
2: ะมีเรื่อง
0: คือทำเหมือนความรู้สึกเรานะเราเหมือนแบบเราต้องโกหกแฟนเพื่อคนแบบนี้ด้วยว่าจริงป่ะ
1: ทำไมสกายว่าตัดสินใจที่จะไม่เล่าให้แฟนฟังครับวันนั้น
2: กลัวว่าทางแฟนเขาไปเอาเรื่องทางนู้น
1: งั้นพี่ถามเพิ่มนะแล้วถ้าสกายบอกสมมุตินะถ้าสกายบอกเพื่อนในครั้งนี้แล้วเพื่อนสกายไปบอกกับแฟนสกายอย่างนี้สกายโอเคหรือเปล่าคะ
3: ยังไงนะ
1: สมมุติถ้าเขาไปสุดท้ายถ้าตัดสินใจไปบอกเพื่อนใช่ไหมว่าเอ้ยแฟนเธอลวนลามฉันแล้วเพื่อนสกายเนี่ย
3: เป็นคนมาบอกแฟนสกาย
1: ไปบอกแฟนสกายอย่างเงี้ยสกายโอเคไหมคะ
3: แฟนเราจะรู้ทีหลังคนอื่น
1: อ่ะเหมือนว่าถ้าสุดท้ายเขาไปรับรู้เรื่องนี้ตัวสกายจะโอเคหรือเปล่
0: า
1: เพราะว่าสกายบอกกับพี่ว่าสกายไม่อยากบอกเขาไม่อยากให้เขารู้พี่ถามอันนี้ก่อน
2: ค่ะก็ไม่โอเคเหมือนกัน
0: เพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าแฟนคุณรู้ทีหลังว่ามันเกิดเรื่องนี้แล้วเขารู้ว่าคุณไม่บอกเขาเนี่ยผมว่าอาการหนักเลยนะอาการหนักจริงๆ
3: สกายอีกหนึ่งคำถามได้ป่ะแล้วเดี๋ยวจะได้ปรึกษาทีละคนเลย
1: ได้ค
2: ่
1: ะ
2: ได้ค่ะ
3: สกายเคยบอกเรื่องนี้กับใครบ้างไหมคะ
2: ก็วันเกิดเหตุวันคืนนั้นแล้วก็พอมาอีกคืนหนึ่งก็ปรึกษากับเหมือนพี่ทีมงานที่แบ
3: บได้บอก
2: เป็นผู้ใหญ
3: ่แล้วเขาว่ายังไง
2: เขาบอกว่าไม่ต้องไปบอกมันหรอกเดี๋ยวมันเลิกกันสงสารมันแต่ในคำพูดที่เขาบอกว่าสงสารมันอ่ะหนูก็น้อยใจนิดนึงว่า
0: ไม่สงสารเราบ้าง
2: คนใช่ไม่สงสารเราบ้างหรอเราเป็นคนโดนกระทำนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยตัดสินเรื่องที่ถ้างั้นก็ไม่บอกก็ได้อะไรเงี้ยไม่บอกก็เลยไม่ได้บอกมาจนแต่พอมันมี เหมือนมีเรื่องเหมือนเราดูข่าวดูอะไรมันเหมือนสะกิดแผลเรานิดนึงมันก็จะว่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะว่า
0: ครับ
2: ค่ะ
1: โอเคอ่ะก็คำถามของคุณสกายก็คือว่าจะบอกเรื่องนี้กับเพื่อนดีไหมว่าแฟนของเพื่อนมันลวนลามนะคะอยากฟังคำปรึกษาจากใครก่อนคะ พี่เติ้ลพี่อ้อมแล้วก็พี่หอยค่ะ
2: เป็นพี่หอยก็ได้ค่ะ
0: พี่คนแรกอะคือผมว่าสิ่งที่น้องเล่ามาคือเราฟังแล้วเราอะพี่อะรู้สึกเอ๊ะตั้งแต่ส่งแฟนเขาแล้วล่
2: ะ
0: เรารู้สึกไหมว่าทำไมต้องส่งแฟนก่อนพี่ในฐานะผู้ชายนะถ้าไม่พี่ต้องส่งน้องก่อนแฟนเราถ้าไม่ได้คิดอะไรที่เขาบอกว่าชอบอะพี่ว่าอันนี้ขอโทษนะไม่รู้ว่ามันจะดูไม่โอเคหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพี่จะพูดคำว่าเขาค่อนข้างหื่นนะเขาค่อนข้างหื่นคือแล้วสุดท้ายแล้วพอเขาไปส่งเราแล้วก็พยายามบอกว่าชอบคนเราชอบกันน่ะไม่ควรทำแบบนี
2: ้
0: แล้วสุดท้ายแล้วน้องพอไปถึงเห็นคือพี่ยังติดใจเรื่องที่น้องไม่บอกแฟนน่ะเพราะพี่กลัวว่าความสัมพันธ์น้องยังคบกับแฟนคนนั้นอยู่ใช่ไหมโทษทีครับ
2: ใช่ค่ะ
0: อันเนี้ย
2: มีลูกด้วยกัน1คน
0: ใช่พี่เป็นผู้ชายอ่ะพี่แทนตัวเป็นผู้ชายวันนึงพี่รู้เรื่องเนี้ยเฮ้ยถ้าบอกวันนั้นมันหมายถึงแบบว่าสิ่งที่น้องพูดโอ้โหน้องให้เกียรติแฟนน้องมากแต่คราวเนี้ยคือพอน้องไม่เล่าให้ฟังวันนั้นเนี่ยพอมาถึงวันเนี้ยถ้าจะบอกว่าปรึกษาว่าบอกดีหรือเปล่าผมว่าส่วนผมนะบอกไปก็เท่านั้นละ
2: เพราะว่ามันนาน
0: คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะรู้พอน้องไปบอกปั๊บแฟนน้องรู้วันนั้นโอ้โหเป็นการขุดกันแบบเหนื่อยเลยนะเพราะน้องมีลูกด้วยใช่ไหมครับน้องมีลูกกับแฟนคนนี้ด้วยใช่ไหม
2: ใช
0: ่ไหมผมรู้สึกว่าถ้าบอกไปสำหรับผู้ชายที่ทำแบบนี้ส่วนตัวผมเองนะผมกลัวความรู้สึกของแฟนคุณมากกว่าถ้าเป็นผมน
2: ะ
0: ผมรู้สึกว่าบอกไปมันเหตุการณ์มันผ่านมานานขนาดนี้เขารู้เขาพี่ว่าเขาอาจจะเป็นคนทำแบบนี้เป็นนิจศิลป์หรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเขาไปบอกพี่ห่วงความรู้สึกแฟนน้องมากกว่าหรือแบบว่ามันเพราะว่าถ้าบอกไปมันอาจจะเป็นดิจิตอลฟูดพินที่มันลบไม่ได้สำหรับความรู้สึกแฟนแค่นั้นเองถ้าเป็นพี่นะครับ
1: โอเคคนต่อไปค่ะสกาย
2: พี่เต้นกันค่ะ
1: โอเคแบ่งพี่แบ่งเป็น2ก้อนนะ
2: ค่ะ
1: ก้อนแรกคือหนูจะไปบอกกับเพื่อนของหนูคนนี้ดีไหมเท่าที่ฟังตอนนี้พี่รู้สึกว่าสกายอยากจะบอกเพื่อให้ตัวเองอ่ะเหมือนได้ปลดปล่อยไอ้สิ่งที่มันอยู่กับสกายแค่คนเดียวอ่ะว
2: ่
1: ากับเรื่องรายที่สกายเจอซึ่งพี่เสียใจกับสกายด้วยนะที่สกายต้องไปเจอไอ้เรื่องเฮงซวยเฮงซวยจากผู้ชายหื่นๆคนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าถามว่าถ้ามันจะทำให้สกายสบายใจขึ้นสกายอ่ะก็ต้องเขาเรียกว่ายอมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นดังนี้หมายถึงว่าที่สกายบอกเองว่าพูดไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าสกายนึกออกไหมเพราะว่าอันเนี้ยจุดที่มันเขาเรียกว่าพลาดไปอ่ะเพราะว่าพี่ว่ามันอาจจะเพราะมันนานมากแล้วเหมือนว่ามันจะปีหนึ่งแล้วเหมือนว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานมากแล้วแล้วก็เหมือนพออยู่ๆเรามาพูดอ่ะเพื่อนเราก็อาจจะแบบอ้าวแล้วทำไมมึงเลือกที่จะพูดตอนนี้เหมือนแบบนึกออกใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขากับสามีเขาเนี่ยความสัมพันธ์มันเป็นยังไงพี่ไม่รู้ว่าหรือว่าจริงๆเขาก็รู้สันดานผัวเขาอยู่ดีว่าผัวก็เป็นคนแบบนี้นั่นแหละเขาฟังเรื่องจากเราเขาอาจจะแบบกูก็รู้ว่ามันคนแบบนี้แล้วพี่ไม่รู้ว่าตอนนั้นฝั่งตัวสกายเองอ่ะจะรู้สึกยังไงกับสิ่งที่เพื่อนเขารีแอคเกิดขึ้น
2: เหมือนที่หนูอยากจะ
1: ค่ะ
2: เหมือนหนูออกมาจากตรงนั้นแล้วเนี่ยหนูก็เลย อยากพูดแต่ว่าถ้าณตอนนั้นหนูทำงานอยู่กับเขาหนูก็ไม่อยากพูดหนูกลัวเขาไม่เชื่อกลัวเขาแบบไม่คุยกับเราไม่ชอบเราอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งหมายถึงว่าถ้าพอไปครั้งเนี้ยไม่ว่าเขาจะเรียกอะไรก็คือถ้าโชคดีอ่ะเขาจะบอกอุ๊ยเหมือนว่าถ้าโชคดีนะเขาจะแบบเฮ้ยจริงเหรอทำไมผัวเขาเลวแบบนี้เขาอาจจะไม่ถึงขั้นไปหย่ากับผัวแต่เขาคงด่าผัวหรือเขาคงอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการขอโทษเราอันนี้จะดีกับสกายที่สุดแต่ในกรณีที่มันไม่ใช่อย่างเนี้ยเหมือนว่าสกายโอเคใช่ไหมเหมือนว่าพี่จะถามความรู้สึกของสกายไว้ก่อนว่าสกายโอเคใช่ไหมถ้าเขาจะไม่เชื่อหรือเขาจะคิดว่าเราโกหกหรือคิดว่าเราแบบมีปัญหาแบบสร้างเรื่องเองเนี้ยสกายโอเคใช่ไหมคะ
2: โอเคค
1: ่
2: ะ
1: โอเคถ้าโอเคพี่ก็รู้สึกว่าพูดได้สำหรับพี่นะเพราะว่าถ้าสกายคิดว่าช่างแม่งก็กูจะพูดในเมื่อกูไม่มีชีวิตอะไรกับพวกมึงอีกต่อไปแล้วงานกูกว่ามันได้ทำแล้วกูก็แค่อยากจะบอกว่าผัวมึงเป็นคนไม่ดีถ้าสกายจะสบายใจพี่ว่าพูดได้แต่ว่ามันจะมีข้อ2ซึ่งก็จะมาถามอีกทีนึงก็คือว่าที่สกายบอกว่าสกายไม่บอกแฟนตั้งแต่แรกเพราะกลัวแฟนสกายจะไปเอาเรื่องใช่ไหมคะใช่ป่ะหลักๆเออ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งอันเนี้ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ว่าพอถ้าสกายพูดแล้วแล้วถ้าเรื่องมันใหญ่โตมันก็จะไปเข้าหูแฟน
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็อาจจะทำให้สิ่งที่สกายกังวลตั้งแต่แรกอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นได้สกายโอเคไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสกายก็ต้องคิดดีๆเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราพูดออกไปสำหรับเรื่องนี
2: ้
1: อันเนี้ยสกายต้องถามตัวดีเพราะพี่ไม่รู้เลยว่าแฟนสกายเป็นคนยังไงเขาอาจจะเป็นแบบที่พี่หอยพูดก็ได้ว่าเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้ว่าแล้วทำไมสกายไม่บอกเขาแต่ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นหรือพูดไปแล้วเขาอาจจะไปตีไอ้คนนั้นเลยก็ได้ไปเอาเรื่องถึงที่ทำงานเลยก็ได้ซึ่งมันจะทำให้สิ่งที่สกายกังวลเนี่ยมันจะมันจะควบคุมได้จะโอเคหรือเปล่าทีนี้พี่ก็เลยอยากจะเสนอไม่รู้นะพี่ไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยพี่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสกายอ่ะสำหรับผู้หญิงคนนึงมันถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงกระทบจิตใจนะการที่เจอคนไม่รู้ว่ามันเมาใช่อยู่ๆมาจับหน้าอกเราอยู่เอามือเราไปจับอวัยวะเพศมันอ่ะมันผู้หญิงคนนึงมันเฮ้ยมันช็อกเหมือนกันนะแล้วพี่เลยไม่รู้ว่าการที่สกายไม่มีใครที่จะไปพูดด้วยนอกจากไอ้เพื่อนร่วมงานคนนั้นซึ่งก็ดันไปบอกสกายว่าอย่าไปเอาเรื่องมันอะไรเงี้ยมันเป็นทรอมาที่อยู่ในใจของสกายหรือเปล่าจนสกายเหมือนเนี่ยสกายถึงโทรมาวันนี้พี่เลยรู้สึกว่าหรือสกายจะไปเจอกับคุณหมอที่แบบนักจิตวิทยาที่เราจะสามารถระบายเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ให้เขาได้ฟังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วถึงวันนั้นสกายจะคุยกับตัวเองแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าก็อาจจะแบบช่างหัวมันข้ามเรื่องนี้ไปคือจริงๆอ่ะพี่อยากให้แบบเอาเรื่องแจ้งความมันมากเลยนะ
3: มัน
1: ได้มันไม่ได้แล้วใช่มันไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าคือแต่ตอนนี้แค่กลัวว่าสิ่งที่ตัดสินใจที่จะทำนะวันนี้มันอาจจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นมามันอาจจะไปทำร้ายสกายอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสกายจะลองไปเจอคุณหมอก่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคุยกับเขาก่อนหรืออะไรเงี้ยเผื่อณตอนนั้นสกายรู้สึกดีขึ้นหรือแบบโอเคขึ้นกับมันสกายอาจจะไม่แบบอยากจะให้เรื่องที่จะคุยกับพี่วันนี้เกิดขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: โอเคพี่อ้อมค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นต้องขอชื่นชมสกายนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นสกายเข้มแข็งมากที่ผ่านมันมาได้เป็นอย่างดีคือไม่ตกไปเป็นเหยื
0: ่อ
3: ของเขาแบบที่ทางนั้นต้องการอ้อมถือว่าสกายเข้มแข็งมากแล้วก็ผ่านมาถึงวันนี้ได้เป็นอย่างดีถึงแม้การที่มาถึงวันนี้มันอาจจะมีความอึดอัดครับข้องใจและอาจจะมีแผลบางอย่างในใจสกายนะคะเพราะอย่างที่พี่เติ้ลบอกว่าบังเอิญว่าคนเดียวที่เลือกบอกดันเป็นคนที่ทำให้รู้สึก
1: yeah,
3: น้อยใจนิดๆว่าทำไมไม่เลือกเข้าข้างเราสักนิดหนึ่งถูกไหมคะถ้าวันนั้นแม้เพียงคนนี้เข้าข้างสกายสักนิดหนึ่งคือได้ยินสิ่งที่สกายบอกและแสดงความรู้สึกบางอย่างวันนี้สกายอาจจะไม่รู้สึกแย่แบบนี้ก็เป็นได้ถูกไหมพี่คิดว่าสกายไม่ต้องสงสัยตัวเองว่าเขาจะเชื่อเราไหมสกายไม่ต้องสงสัยเลยเหตุการณ์และความจริงมันเกิดขึ้นเรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น บางทีเราไม่ต้องไปให้คนอื่นมายืนยันว่าเขาเชื่อแต่พี่เชื่อนะว่ามันมีความรู้สึกแบบนั้นจริงว่าเราอยากให้ใครสักคนได้ยินว่าใครคนหนึ่งทำร้ายเราและเราเสียใจและเราเป็นผู้ถูกกระทำแต่พี่ก็จะพยายามเชียร์ให้สกายยืนกลับไปอยู่อีกด้านนึงที่เป็นคนที่รอดจากการเป็นผู้ถูกกระทำให้ได้แต่มันอาจจะต้องใช้เงื่อนไขหลายอย่างเพราะนี่ผ่านมาปีหนึ่งสกายยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมากนักถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เห็นข่าวอะไรมันจะถูกกระทบอยู่บ้างเนาะ
2: ค่ะอ
3: ย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยว่าถ้าจะเลือกไปพูดเราแค่เคารพตัวเองพูดและจะเกิดอะไรขึ้นเราเดาไม่ได้นะคะว่าเขาจะตอบเราอย่างไรเลยนะเราไหวไหมถ้าไหวก็พูดแต่ถ้าคิดว่าจะไม่ไหวเพราะเรากับเพื่อนคนเดียวที่เราเลือกเล่าอ่ะเรายังคาดเดาไม่ได้เลยว่ามันจะออกมารูปนี้เพราะฉะนั้นการพูดมันมีทั้งคนที่พร้อมจะเข้าใจและคนที่พร้อมจะมองข้ามซึ่งพี่อ้อมเดาไม่ได้แล้วมันเป็นชีวิตครอบครัวเขาแล้วด้วยอ่ะเราเดาอะไรไม่ได้เลยอ่ะว่าเขาจะคิดอะไรแต่ว่าถ้ามันรู้สึกว่ายังอึดอัดและเห็นข่าวอะไรแล้วมันทำให้ความรู้สึกในใจเรามันกระเพื่อมทุกครั้งพี่ก็แนะนำแบบเดียวกับพี่เติ้ลนะคะตรงที่อาจจะต้องพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพื่อที่ให้เขาช่วยคุยกับเราตรงนี้ทำยังไงให้สิ่งเนี้ยที่มันเป็นแผลของเราเนี่ยมันค่อยๆถูกเข้าใจถูกจัดการด้วยกระบวนการอะไรบางอย่างที่มันจะไม่กระทบกับการใช้ชีวิตของสกายอีกต่อไปเพราะว่าเราก็เดาไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันจะกระทบและส่งผลกับสกายไปอีกมากน้อยแค่ไหนทั้งระยะเวลาแล้วก็ความลึกของแผลถูกไหมคะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นไม่สามารถตัดสินได้เลยอ่ะสกายค่อยๆถ้าเราอ้อมเชื่ออยู่อันนึงถ้าเราตัดสินใจจะพูดเรื่องอะไรสักอย่างในเมื่อเรารอมาได้ขนาดนี้เราไม่จำเป็นต้องรีบแต่เราเอาให้ชัวร์ว่าเราจะพูดและพูดว่าอะไรพูดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเราอยากพูดแต่เราต้องพูดด้วยความชัดเจนเราต้องเซตตัวเองก่อนว่าเราจะพูดเพื่อสิ่งไหนและถ้าเราได้ทำสิ่งนั้นแล้วจะได้จบแต่ถ้าเราพูดเพื่อให้คนอื่นเชื่อเราบังคับคนอื่นไม่ได้นะคะ
0: อาจจะไม่เชื่อ
3: ถ้าไม่เชื่อขึ้นมาเราจะเจ็บอีกเพราะฉะนั้นเราต้องถามว่าเราพูดเพื่ออะไรแล้วถ้าเราเข้าใจมันอย่างชัดเจนตรงนั้นเราเคารพตัวเองแล้วเราทำได้ทุกอย่างเลยค่ะสกายสำหรับพี่นะ
2: ค่ะ
3: นะคะ
1: ส่งกำลังใจให้คุณสกายนะคะค
0: ุ
1: ณสกาย
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะผ่านไป
1: ลองดูนะคะจากคำภาษาว่าน้องสกายใช้วิธีไหนนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณสกายนะคะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะ
3: เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: จ้ะ
2: ค่ะ
1: ขอ
3: บคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่
1: ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนนะคะ
3: คร
0: ับ
1: เดี๋ยวมารับสายต่อค่ะ
0: ครับ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: พาช่างพาพาไปมู
10: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายขชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคํา2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือก เอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
13: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
14: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
12: วันพุธ
13: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
14: แชร์ข่าวเช้า First Class
12: วันพฤหัสและวันศุกร์
13: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
15: แชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
16: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
13: สนับสนุนโดย
10: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: เรียกได้ว่าพอหลังไมค์จริงๆแล้วสิ่งที่ปิดไมค์ปุ๊บโอ้โห
0: เป็นเรื่อง
3: เดินสวนลุมกันยับเลย
0: เอาเอา
1: คุยกันต่อนะคะ
0: ครับ
1: อ้าวเรานี่มันจะใกล้เดือนสิงหาเดือนวันแม่แล้วใช
3: ่ค่ะ
1: แน่นอนนะคะว่าอาหารสุนัขคาริว่าของเราเนี่ยก็ต้องนะเทศกาลวันแม่นะคะใหม่ครบจบในสูตรเดียวคานิว่า Mother Dog and Puppy นะคะหาสุนัขที่ดูแลทั้งแม่และลูกสุนัขค่ะ
0: คร
1: ับ โภชนาการครบถ้วนเพื่อทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะคะเหมาะสำหรับลูกสุนัขอายุ3สัปดาห์ถึง1ปีเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะพัฒนาสมองและสายตาเสริมสร้างกระดูกและฟันเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการเจริญเติบโตนะคะเมื่อกี้สำหรับลูกใช่ไหมคะและมีเหมาะสำหรับแม่สุนัขตั้งท้องให้นมหลังให้นมนะคะพลังงานและโปรตีนสูงช่วยสนับสนุนการผลิตน้ำนมให้เพียงพอช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายช่วยชดเชยการสูญเสียแคลเซียมฟอสฟอรัสและสารอาหารอื่นๆระหว่างการผลิตน้ำนมนะคะเพราะทุกช่วงเวลาของความรักต้องการการดูแลที่เหมาะสมดูแลด้วยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปนานๆสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านเพชช็อปชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์อาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบแล้ววันนี้แน่นอนนะคะคานิว่าจะดีกับชาวพุทธเรียนเสมออยู่ในมือพี่หอยแล้วนะคะกติกาง่ายๆนะคะเพียงคุณส่งรูปน้องหมาของคุณพร้อมชื่อของน้องหมามาในอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage ของ EVM Station ของเรานะจ๊ะ10รางวัลรับไปเลยนะคะมีอาหารสุนัขคานิว่ามาเตอร์ด็อกแอนด์พัพพี้ขนาด370กรัมนะคะแล้วก็คานิว่าเพ็ดโบนะคะ
0: นี
1: ่ค่ะ
3: น่ารักอ่ะ
1: 10รางวัล
3: อยากเอาไปใส่ข้าวเอง
0: อยากกินเอง
3: อยากกินเอง
0: อยากกินเนี่ยใส่น่าจะได้นะ
1: มันดูตักแล้วใส่แล้วลาดได
3: ้ทั้งทีมเรามีเหลือมั้ยคะ
1: พี่ย้อมต้องส่งรูปน้องหมาไปแล้วก็ชื่อน้องหมาเนี่ยมีไหมอ่ะ
3: มีหมาทิปได้ไหม
0: หมาทิปไม่ได้ฮะ
3: ไม่ได้อ่ะคือ
0: ใช้หมา AI แทน
3: คืออีถ้วยเนี่ยน่ารักจังเลย
0: นี่นี่นี่
1: สิบรางวัลสิบรางวัลนะคะส่งมากันเยอะๆในอินบ็อกซ์ของแฟนเพจของเยเบนสเตชันนะจ๊ะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะ
3: มาสายต่อไปค่ะสั้นๆก่อนเนาะ
1: อ
3: ัน
1: นี้เราจะได้แค่ท็อปปิกเนาะเราเหลือประมาณ3นาที
3: แล้วก็คุยกับคุณฟ้าก่อนว่าพฤติกรรมไหน
1: ได้
0: เกินเกินเลย
1: คุณฟ้าค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ฟ้าน้ำเพียใช่ไหมคะ
18: ค
1: ่
18: ะ
1: พฤติกรรมแบบไหนที่คุณฟ้ารับไม่ได้ที่สุดถ้าเขาทำบนรถไฟฟ้าค่ะ
18: เป็นยืนขวางทางเข้าออกค
0: ่
18: ะ
0: เจอบ่อยไหมเจอบ่อยไหม
18: เจอบ่อยเลยค่ะ
0: ครับแล้วคุณแก้ปัญหาตรงนั้นยังไงฮะถ้าเขาไม่ให้เราออก
18: อาจจะต้องมองค
0: ่
18: ะ
0: ใช้มองเอาใช้มองก่อนเป็นสเต็ปแรกก่อนแล้วถ้าเขามองเสร็จแล้วเขาไม่ขยับคุณจะทำไง
18: อ
0: ัน
18: นี้ก็ต้องอาจจะต้องมีออกแรงกันบ้าง
3: ไม่ได้แล้ว
0: เอานี่ข้ามขั้นเลยฮะข้ามไปพลังงานเลยฮะ
18: ใช่ค่ะจะต้องเบียดเขาไปเลย
3: เรามันก็คนสู้คนอะเน
0: า
3: ะ
0: ครับคุณฟ้า
1: คราวนี้คุณฟ้าอยู่เท่าไหร่คะ
18: กำลังจะ23ค่ะ
1: 23มาวันนี้เอาคร่าวๆก่อนว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเรามี3นาที
18: ก็คือเรื่องประมาณว่าคบกับแฟนมาได้คนนึงค่ะแล้วก็ต้องเลิกกันโดยที่เราก็ยังรักเขาอยู่มากเลยแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่ได้คิดตรงกับเราเนาะแต่ว่าทีนี้เราก็เลยยอมเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเขาเพื่อที่จะไม่เสียเขาไปค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่หรือว่ากำลังจะกลับไปขอเขาคะหมายถึงว่า
18: ตอนนี้โดนบล็อกไปแล้วค่ะ
1: อ๋อคุณนาโดนบล็อกไปแล้วด้วย
18: ใช่โดนบล็อกไปแล้วแต่ว่ายังไม่เลิกพยายามค่ะยังพยายามอยู่ค่ะ
1: โอ้โหแสดงว่าเขามีอีกคนนึงแล้วเหรอคะ
18: เท่าที่ทราบมาคือไม่ได้จริงจังค่ะเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นมากกว่า
1: แล้วคุณฟ้าจะขอกลับไปเพื่อขอเป็นอะไรก็ได้เลยคือจะพูดแบบนี้กับเขาเหรอคะ
18: คือช่วงก่อนหน้านี้ค่ะก็คือพยายามที่จะกลับไปเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเขาแต่ว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราแบบเราไม่ได้อยากได้แค่ร่างกายเราอยากได้หัวใจเขาขึ้นมาด้วย
1: ค่ะแต่ว่าคุณฟ้าบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับคุณฟ้าที่คบกันมากี่ปีแล้วคะ
18: คบกันได้ครึ่งปีค่ะ
3: นี่แฟนคนแรกป่ะคะ
18: เป็นแฟนคนแรกที่คบจริงจังค่ะ
0: เคยถามเขาไหมเราสถานะอะไรเคยถามไหม
18: ไม่กล้าถามเลยค่ะกลัวคำตอบ
3: ไม่ถึงว่า6เดือนนั้นน่ะเหรอคะ
0: เหรออ
18: ๋อ6เดือนนั้นก็คือเป็นแฟนกันค่ะสถานะชัดเจนค่ะ
1: แล้วเขาบอกเรื่องคุณฟ้าใช่ไหมคะ
18: ใช่ค่ะ
1: บอกแล้วก็บล็อกด้วย
3: ตอนนี้เขาบล็อกเพราะอะไรตั้งแต่เลิกแล้วบล็อกหรือว่าเพราะเราไปพูดคุยกับเขาอีกเขาเลยบล็อกค่ะ
18: ค่ะก็คือพอหลังจากเลิกกันนะคะก็คือมีกลับมามีอะไรกันบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะก็คือฟ้ายอมเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเขาก็คือกลายเป็นสถานะที่แบบว่าได้แค่ร่างกายใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้พอเหมือนว่าไปผ่านไปจุดหนึ่งอะฟ้าเปิดใจที่จะคุยกับเขาว่าจริงๆฟ้ายังรักเขาอยู่ยังอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เลยรักเลย
1: โอเคคือเขาโอเคแค่กายแต่พอคุณฟ้าอยากกลับไปมีความสัมพันธ์เขาก็เลยบล็อกอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคุณฟ้าต่อนะคะ
0: เอาแบบละเอียดเลย
1: แบบละเอียดนะเอาช่วงนี้ประมาณนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเนาะ
18: ค
1: ่
18: ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราเจอกัน
1: อย่าเพิ่งกลับย้อม
3: ใช่รอสแตนบาย
0: ผมช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: เอาละค่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะและกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณช่วงหน้าคิดว่าน่าจะร้อนละ น่าจะร้อนละนะคะอ่ะ เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
19: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
20: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
21: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 13พี่ชายหนูไปเจอพ
4: ี่ความคำเคินคงจะไม่ Baddy Iron Boy เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์เพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยขณะใช้ถนนขณะที่นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำหรือเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอให้ประชาชนยึดหลักความปลอดภัยทางน้ำ3คำจำขึ้นใจได้แก่ชูชีพกดงดดื่มโดยใส่ชูชีพทุกครั้งเมื่อทำกิจกรรมทางน้ำหรืออยู่บนเรือความปลอดภัยทางน้ำป้ายเตือนคำแนะนำและข้อปฏิบัติของสถานที่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่ออยู่ใกล้แหล่งน้ำหรือทำกิจกรรมทางน้ำเนื่องจากแอลกอฮอล์ส่งผลต่อการตัดสินใจและการตอบสนองของร่างกายเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุจมน้ำขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครองควรดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดและควรตรวจสอบสภาพแหล่งน้ำก่อนลงเล่นกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ผลการจับสลากศึก FIFA Asian Cup 2026ทีมช้างศึกไทยได้เตะดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ประกาศผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันศึกฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนดิวิชั่น2จะแข่งขันกันที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งผลการจับสลากปรากฏว่าดิวิชั่น1แบ่งออกเป็น2กลุ่มประกอบด้วยกลุ่ม A อินโดนีเซียเจ้าภาพอินเดียมาเลเซียและสิงคโปร์ด้านกลุ่ม B จะมีเวียดนามปากีสถานทีมชาติไทยรวมทั้งฟิลิปปินส์อยู่ในสายขณะที่ดิวิชั่น2แบ่งออกเป็น2กลุ่มเช่นกันโดยกลุ่ม A มีเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในฐานะเจ้าภาพอยู่ร่วมกับเมียนมาและบรูไนดารุสสลามส่วนกลุ่ม B นำโดยกัมพูชาสปป.ลาวรวมทั้งติมอร์เลสเตทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจะมีการแจ้งรูปแบบการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมฟาดแข้งทั้งหมดหลังจากนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: ขับช้าอย่าแช่ขวาตามคันหน้าเว้นระยะมือถือเลิกก่อนนะเดินทางจะได้ปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM News EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูน
11: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
12: E-spiration
10: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: พุทธทอล์กพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
10: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
15: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
16: เอาเลยค่ะพี่เติ้ล
17: โอเคค่ะพุทธพุทโธนะคะวันนี้พี่อ้อมพี
16: ่หอย
17: หอยนะคะมาแทนพี่หอมแล้วก็ปั๊บปี้เผือกนะคะ
18: จ้า
17: ทวนสายคุณฟ้านะคะที่เราค้างไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณฟ้าอายุ23ปีนะคะคบกับแฟนนะคะมา6เดือนแล้วก็ฟังดูก็คือคุณฟ้ารักแฟนคนนี้มากล่ะค่ะแล
18: ้
17: วก็
18: เป็นอะไรก็ได้ใช้คำนี้
17: เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเลิกกัน
18: โดย
17: ผู้ชายเป็นคนบอกเลิกนะคะแล้วก็พอบอกเลิกกันแล้วเนี่ยคุณฟ้าก็รักเขาก็เหมือนว่าเป็นอะไรก็ได้อย่างที่พี่หอยบอกก็ให้เขากลับมาแล้วก็มีความสัมพันธ์กันทางร่างกายนะคะแต่ว่าใจเราเนี่ยยังรักเขาอยู
18: ่ครับ
17: ก็เลยเหมือนว่าอยากจะได้ความอยากจะกลับมารีเทิร์นคบกันซึ่งผู้ชายไม่เอานะคะผู้ชายก็คือบล็
18: อ
17: กผู้ชายพอรับรู้แบบนี้ก็คืออาจจะมากเกินไปเขาต้องการแค่ร่างนะคะทีนี้คุณฟ้าเปิดประโยคได้ว่าหนูอยากจะกลับไปเป็นอะไรก็ได้ของเขา
18: อยากรู้ละเอียดละเอียดสักนิดนึงได้ไหม
17: โอเคเอาล่ะน้องฟ้าค่ะ
19: ค่ะอันนี้เล่าเลยเน
17: า
19: ะ
17: มีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกที่พี่ได้ทวนไปเชิญเลยค่ะ
19: ก็คือเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่แรกนะคะก
18: ็
19: คือฟ้าเจอกับแฟนคนนี้จากแอปหาคู่แอปนึงนะคะเขาอายุน้อยกว่าฟ้า2ปีเนาะก็คือยังเรียนมหาลัยอยู
17: ่
19: ก่อนหน้านี้ค่ะเราคบกันเป็นความสัมพันธ์แบบ long distance นะคะก็คือห่างกันประมาณเกือบ200โลได้แต่ว่าก็จะเจอกันประมาณอาทิตย์ละวันหรือว่า2ครั้งประมาณนี้
17: ค
19: ่ะซึ่งช่วงที่คบกันแบบ long distance นะคะคือรู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีมากๆคือความสัมพันธ์เราราบรื่นแล้วก
18: ็
19: คือมันคลิกกันเคมีมันดีกันไปหมดเลยจนเรารู้สึกว่าแบบว่ารักผู้ชายคนเนี้ยมากๆเลยจริงๆใช่ค่ะด้วยทัศนคติความคิดคำพูดอะไรของเขาเรารู้สึกว่ามันโตกว่าช่วงอายุของเขาโตกว่าไป
18: ครับ
19: ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจาก3เดือนที่อยู่กันแบบ long distance เนาะเขาก็เปิดเทอมที่มหาลัยก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพปาก็คือย้ายจากต่างจังหวัดอะค่ะเข้ามาหางานที่กรุงเทพเลยเพราะว่าจะอยู่กับเขาอยากอยู่กับเขาคือเราวางแผนกันมาอย่างนี
17: ้
19: แล้วพอฟ้าเข้ามาอยู่กรุงเทพเราได้ลองใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเดือนนึงก็คือพบเลยว่าแบบมันมีปัญหากันหลายๆอย่างมากคือเราโตมาคนละแบบ mindset เราคนละแบบพอมาอยู่ด้วยกันอะกลายเป็นว่าจากความสัมพันธ์ที่มันเคยดีมากๆแบบหวานมากๆมันก็จะมีทะเลาะกันบ้างผิดใจกันบ้างก็คือทะเลาะกันดีกันทะเลาะกันดีกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในมุมมองของฟ้ามองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนเรามาอยู่ด้วยกันแรกๆอะมันจะแบบต้องปรับจูนกันแล้วอันอาจจะมีการที่ต้องทะเลาะกันบ้างมีปากเสียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
17: ค่ะ
19: แต่ว่ามีมุมมองของแฟนอ่ะเขาไม่ได้วาดฝันแบบนี้คือเขาคิดว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วมันควรจะแบบควรจะดีขึ้นควรจะรักกันมากขึ้นแต่ว่าพอมันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนเขาจะผิดหวังอะค่ะแล้วความสัมพันธ์จากที่เราเคยรักกันมากๆมันเลยอาจจะจางลงจืดลงด้วยความที่เราใกล้กันด้วยมันไม่ได้นานๆมาเจอกันทีเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นนะคะปาก็ได้งานที่กรุงเทพมันค่อนข้างไกลกับหอที่มหาลัยของแฟนนิดนึงก็เลยสุดท้ายก็เลยย้ายมาอยู่หอตัวเองก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะพอไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะค่ะก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งกลับไปเจอกันอาทิตย์ละครั้งเหมือนเดิมคิดว่าปาคิดว่ามันก็คงจะดีขึ้นอาจจะเหมือนตอนที่เราอยู่กันเป็น long distance ได้มีระยะห่างกันบ้างความสัมพันธ์จะดีขึ้นแต่ว่าเราก็ยังทะเลาะกันเหมือนเดิมมีปัญหากันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเรื่องเกิดล่าสุดอะค่ะก็คือฟ้าครบรอบกับเขาไปเมื่อวันที่8เนาะทุกๆวันที่8วันที่8ก็คือเราแฮปปี้กันมากค่ะเขาก็มาหาฟ้าเราไปกินข้าวกันแบบไปเดทกันมีดินเนอร์อะไรอย่างนี้เล่นกันคือกระหนุ่งกระหนิ่งมันปกติมากๆเลยค่ะพี่มันไม่มีสัญญาณที่ว่าเราจะเลิกกันเลย จนวันถัดมาค่ะคือเรามีปากเสียงกันทะเลาะกันเป็นปกติอยู่แล้วฟ้าก็บอกเลิกเขาเป็นบอกเลิกเป็นฟิลประชดมากกว่าคือแบบมันจะเป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วเลิกแล้วก็ดีกันไม่ถึงวันเนี้ยคือเลิกก็กลับมาดีกันแล้วแต่ว่ารอบนี้ค่ะฟ้าบอกเลิกไปเขาพิมพ์มาว่าเขาก็อยากจะเลิกเหมือนกันทีนี้ผ่านไป3วันค่ะคือเขาก็ยังไม่ติดต่อมาทั้งที่ปกติถ้าเราเลิกกันวันเดียวไม่ถึงวันก็คือเราจะดีกันแหละเขาก็จะทักมาแบบกินข้าวหรือยังเป็นยังไงบ้างดีกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้คือมันไม่ใช่มันกลายเป็นว่ามันหายไปเลยจนเราอ่ะเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเราทนไม่ไหวเองเราก็เลยทักเขาไปก่อนว่าแบบเฮ้ยแบบเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้คือเราอยากให้คือที่เราบอกเลิกอ่ะเราไม่ได้อยากจะเลิกจริงๆเราแค่อยากให้เธอรู้สึกกับสิ่งที่เธอทำกับเขาเขาอยากให้เธอเหมือนแบบรีไลซ์ว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะเขาเสียใจนะ อะไร
17: โทษทีต้องฟ้าทะเลาะเรื่องอะไรคะอ่ะไล่ล่าสุดที่หนูไปบอกเลิกเขาเนี่ย
19: ที่ทะเลาะกันก็คือฟ้าค่ะนัดกับเขาไปเที่ยวที่ห้างหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ฟ้าอยากจะทานชาบูร้านนึงในห้างแล้วราคามันค่อนข้างสูงเนา
17: ะ
19: แต่ว่าน้องค่ะด้วยความที่เป็นเด็กมหาลัยคือเขาก็จะได้เงินจากคุณแม่เป็นรายอาทิตย์อะค่
17: ะ
19: เงินเขาก็ไม่พอฟ้าก็ออกตัวแบบฟ้าเลี้ยงได้พอฟ้าทำงานแล้วเนาะเดี๋ยวฟ้าเลี้ยงเองอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาก็เลยกลายเป็นว่าฟ้าเลือกที่จะไปทานชาบูคนเดียวค่ะแล้วก็แยกกันตัดสินใจว่าจะแยกกันตรงนั้นแล้วพอแยกกันเขาก็ไปรอรถเมย์ตรงฝั่งตรงข้ามห้างเนาะฟ้าทานประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะฟ้าก็ทักไปถามว่าถึงไหนแล้วถึงหอหรือยังสรุปว่าเขายังไม่ได้ขึ้นรถเมย์เลยคือรถเมย์ยังไม่มาเลยรอบมันค่อนข้างจะน้อยค่ะใช่เมย์ก็เลยรีบวิ่งข้ามจากห้างอะค่ะข้ามสะพานแบบดุกๆไปเพราะว่าเมย์อยากไปย
17: ืนฟ้าลูกฟ้าฟ้าลูกฟ้าลูกน้องน้องเขารอรถเมย์อยู่แต่ฟ้ารีบวิ่งไปหาเขาโอเคอะต่อค่ะ
19: ฟ้าก็เลยอยากจะไปรอรถเมย์เป็นเพื่อนฟ้าก็วิ่งดุกๆไปเนาะแล้วที่นี้คือด้วยความที่เราแบบว่าตุ้มตามเราก็วิ่งไปแล้วเราแบบว่าสะดุดล้มแล้วมันมีขาข้างขวาฟ้าค่ะเคยหักเราพอมันล้มแล้วเหมือนมันไปทับแบบแผลเก่าเนาะมันเจ็บมากเราก็แบบกระดึกคือจะไปให้ถึงเขาให้ได้กลัวว่าแบบเดี๋ยวรถมาแล้วเราจะไม่ได้เจอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปถึงแล้วกลายเป็นว่าคือเหมือนเขายอมกับการที่เขารอรถมาครึ่งชั่วโมงเขาก็เหมือนจะพันเราอะไรเงี้ยเราก็วิ่งไปแบบด้วยความร่าเริงเลยแบบรอรถเป็นไงบ้างเขาหันมาแบบยิ้มเสียงดังเสียงแบบนิ่งๆเลยยิ้มเสียงดังได้ไหมฟ้าก็หนึ่งดอกแล้วแบบอ้าวโอเคแต่ว่าฟ้าก็แบบเข้าใจว่าคงจะเหนื่อยนี่ค่ะแล้วก็ไปยืนพัดบีให้ผู้ชายเนาะแต่ตัวเองเหงื่อแฟดเลยนะเหงื่อไหลแบบตัวเปียกนะคะแต่ไปยืนพัดให้เขากลัวเขาร้อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบบ่นว่าเนี่ยเราวิ่งมาแบบเจ็บเท้ามากเลยเท้าเราเคยหักข้างนี้นะแต่เขาก็ดูแบบไม่ได้แสดงออกถึงความเป็นห่วงอะไรเลยคือเขาก็ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อะค่ะ
17: แล้วสาเหตุที
18: ่
17: เราไปกินข้าวแล้วเขาไปเราเลิกกลับบ้านนี่คือพอตอนนั้นเราโกรธว่าเขาไม่มากินข้าวกับเราอย่างเง
19: ี้
17: ยหรอ
19: คะไม่ได้โกรธเลยค่ะคือเคลียร์กันแบบหน้าตรงนั้นแล้วแบบโอเคนะแบบงั้นเธอกลับเลยนะไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญหาเลยตอนนั้น
17: แล้วทำไมถึงแยกย้ายอะคะทำไมถึงไม่เดทกันต่อวันนั้นอุตส่าห์มาเจอกัน
19: คือแค่จะมาเดินห้างค่ะมันเดินเสร็จแล้วแต่ว่าเขาทานข้าวมาแล้วแต่ว่าเมย์ยังไม่ได้ทานข้าวเพราะเมย์เพิ่งเลิกงานเอ้ยฟ้าเพิ่งเลิกงาน
17: โอเคโอเค
19: ฟ้าเพิ่งเลิกงาน
17: โอเคใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเขาเฉยชาเขาไม่มาสนใจเราที่ดูสาววิ่งมาหาเขาจนขาดเจ็บ
19: ใช่แบบว่าเราขาเราเจ็บด้วยเขาแบบดูไม่สนใจเลยอะไรอย่างเงี
17: ้
19: ยค่ะสุดท้ายฟ้าก็เลยถามว่าแบบงั้นคืนนี้แบบไปนอนห้องเขาก่อนไหมจะได้ไม่ต้องรอรถเมย์เพราะว่ารถเมย์อ่ะมันนานมากแล้วกว่าจะถึงตรงที่เขาอยู่ค่ะคือนั่งเป็นชั่วโมงเลยเมย์ก็เลยถามว่าแบบงั้นไปนอนห้องเขาก่อนไหมเขาก็คือไม่เอาเขาเหนื่อยอยากจะกลับไปนอนก็พูดประมาณนี้ค่ะ
17: โอเคก็เลยตัดสินใจเลิกกันโอเค
19: ฟ้าก็เลยโอเคงั้นก็มันก็เลยมีปัญหาจากตรงนี้ใช
17: ่ทีนี้
12: คือเขาพูดแค่ว่าเขาอยากกลับใช่ไหม
17: ใช่
19: ค่ะเขาอยากกลับเขาเหนื่อยเขาจะนอนเนี่ยค่ะ
12: แล้วถ้าเขาพูดจริงแล้วไปโกรธอะไรเขา
19: คือเรางอนด้วยความที่เราน้อยใจตรงที่
17: เราขาพลิกยอมเราวิ่งกระดุกเราวิ่งกระดุกมาหาเขาแล้วเราแบบว่าเราก็อุตส่าห์มาพันดีกลัวเขาเหนื่อยอยู่เราแล้วเมย์
12: เราไปเล่าให้คนอื่นฟังสิแบบนี
17: ้อ่ะโอเคทีนี้พี่อาจจะต้องไปเร็วนิดนึงทีนี้เลิกกันแล้วเขาไม่ง้อเราแล้วยังไงแล้วเอาเรากลับมามีอะไรกันได้ยังไงเอาสั้นๆนะเพราะเดี๋ยวพี่มันจะไม่เวลาไม่พอค่ะ
19: ก็คือฟ้าก็คือทักไปแบบพยายามทักไปง้อหลายรอบก็คือเขาไม่อยากกลับมาเลยแต่ว่าฟ้าแค่รู้สึกว่าอยากจะให้มาเจอคือด้วยความภาษากายค่ะเจอกันมันจะดีกว่างอด้วยแชทอยู่แล้วฟ้าก็เลยโอเคยังไงก็ได้งั้นก็แบบก็คือใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าฟ้าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องนั้นนะคะ
17: โอเค
19: ใช่ป้าก็เลยเสนอเป็นแบบนี้ไปแล้วคือเขาก็ดีลเลยจากที่เขาแบบไม่มาหาไม่ตอบก็คือพอป้าเสนอเป็นนี้ไปปุ๊บเขาก็ดีลเลย
12: ก็ถูกเรื่องว่างั้น
19: ใช
12: ่แทงเรื่องไป
17: เขาจับจุดได้ไอ้อันเนี้ย
12: คือป้าแทงเรื่องไปแบบนี
17: ้
12: เขาก็รับเรื่องแบบนี
18: ้
12: ก็แทงเรื่องตรงกัน
17: เขากลับมามีอะไรกันอ่ะจนนานเท่าไหร่คะถึงจะรู้สึกว่าอุ้ยไม่เอาละฉันไม่อยากแค่ได้ตัวเธอละฉันอยากได้ใจเธอด้วย
19: ก็กลับมามีอะไรกันประมาณ2อาทิตย์ค่ะใช่แล้วพี่งามแบบวันนั้นคือเสร็จอะไรแล้วฟ้าก็แบบนอนกอดเขาฟ้าก็แบบร้องไห้แบบเปิดใจพูดไปเลยว่าเออจริงๆยังรักแบบยังจะพอมีโอกาสไหมให้กลับมาเขาก็พูดว่าก็มีโอกาสฟ้าก็เลยบอกว่าเอองั้นแบบเธอช่วยแบบตัดทุกคนที่เธอคุยออกไปอะได้ไหมแบบคือเรายังไม่ต้องกลับมามีสถานะก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้มันมีคนอื่นในความสัมพันธ์นี้ค
17: ่
19: ะ
17: อ๋อหมายถึงว่าเขาคุยกับคนอื่นด้วยใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะ
17: ตอนคบหนูเขาคุยไหม
19: ค่ะคู่ค่ะ
17: ตอนคบหนูเขาคุยไหมไม่
19: ไม่มีค่ะไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยค่ะ
17: โอเคโอเค
12: ไม่มีกับไม่รู้นี่คันละนะ
17: โอเคทีนี้อ่ะเขาก็หนูก็ไม่บอกเขาหยุดอย่าคุยกับคนอื่นเขาก็เลยบอกหนูเลย
19: เขาวันนั้นคือคืนนั้นเขาก็คือลบแอปหาคู่ให้แบบทำให้เราสบายใจว่าเขาจะไม่คุยกับคนอื่นนะคะ
17: ค่ะ
19: แต่พอวันถัดมาเขาก็พิมพ์มาว่าเออเขาคิดมาดีแล้วเขาคิดว่าเราเลิกกันดีแล้วแล้วเขาก็บล็อกหนู
12: เพราะว่าเดี๋ยวแอปหาคู่อ่ะโหลดใหม่แป๊บเดียวเอง
18: โหลดใหม่ได้
12: ยากอ่ะนี่พูดตรงอะเน
17: า
12: ะ
17: นานเท่าไหร่แล้วคะเช่นนี้ที่โดนบล็อกไป
19: ประมาณจากเรื่องล่าสุดก็คืออาทิตย์เดียวค่ะแผลสดเลย
17: โอเคแผลสดเลยนะคะประมาณนี้เน
19: า
17: ะ
19: ใช่ค่ะ
17: ก็เลยจะถามพวกพี่ว่า
19: คำถามก็คือตอนนี้ค่ะยังรู้สึกว่ารักเขามากๆเลยแบบหนูอยากจะรอค่ะก็คือตอนนี้ฟ้าพยายามพัฒนาตัวเองทุกอย่างพยายามทำให้ตัวเองสวยขึ้นเผื่อวันหนึ่งแบบเราสวยขึ้นมากๆแล้วกลับไปงอเขาอาจจะหันมาเหลียวแลเราบ้าง
17: แต่อีกใจนะตอนนี้หนูว่าหนูตัวเองไม่สวยหรอ
19: คิดว่าคือพอคบกับเขาเราก็ค่อนข้างปล่อยตัวค่ะอาจจะไม่ได้สวยเท่าเดิม
17: คือคิดว่าเขาไม่ชอบเราเพราะเราไม่สวยเราสวยลดลงอย่างเงี้ยเหรออ
19: าจจะเป็นเหตุผลนึงค่ะที่เราคิดไปไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่า
17: อืมโอเคอ่ะมีอะไรไหมคะ
19: คำถามก็คือเมฟ้าควรจะรอไหมคะหรือว่าฟ้าควรจะใช้ชีวิตต่อไปดีแล้วถ้าฟ้าควรที่จะแบบไม่รอค่ะคือฟ้าต้องเปลี่ยนmindsetตัวเองยังไงเพื่อให้แบบมันผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะเพราะว่าสำหรับฟ้ามันหนักมากๆ
17: โอเคเอาละถามใครก่อนคะฟ้า
19: พี่หอยพี่อ้อมแล้วก็พี่เติ้ลค่ะ
17: ค่ะพี่หอยเลยค่ะในมุมมองคุณผู้ชายค่ะ
18: คุณเหมือนสองคนแล้วนะเหมือนผมเนี่ยเซียนเรื่องความรักมากมากคุณฟ้า
12: โอ้ต้อง
18: ม
12: ุ
18: ม
12: มองพี่อ่ะดีสุด
17: ใช่มุมมองผู้ชายเลยทำไมถึงแบบ
18: คือ
17: ล็อกเขา
18: ใช่ฮะผม
12: พี่บล็อกเขาทำไม
18: เออเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเหมือนเดจาวูผมเหมือนกันนะ
12: พี่บล็อกเขาทำไม
17: พี่บล็อกเขาเหรอ
18: ไม่ใช่ครับผมถูกบล็อกคือคำนี้ยังก้องอยู่ในหัวเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้สำหรับคุณทำอะไรก็ได้ให้อยู่ในตัวอะไรก็ได้อะแบบนี้แต่ผมสงสัยคำถามอย่างเดียวว่าน้องวิ่งมาแล้วมาถามว่ารอรถเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกถ้าเราเป็นผู้ชายน้องฟ้ารอรถเป็นยังไงบ้างมันเหมือนแก้เขินถามแก้เขินหรือก็อะไรไอ้น้องคนนั้นคงงงถามคำถามนึงได้ไหมน้องฟ้า

0: เปลี่ยนต้องทำอะไรก็ได้แต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนจะต้องทำอะไรเลยเนี่ยน้องจะเหนื่อยมาก
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้พี่ว่าความรักกับสิ่งที่น้องบอกว่าไปเป็นอะไรก็ได้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท่าที่พี่เคยเจอนะถ้าสมมุติว่าสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกซ้ำๆแล้วพี่รู้สึกเหลือเกินว่าในตัวแทนผู้ชายอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่ใช่มีคุณเพียงคนเดียว
1: ค่ะ
0: คุณฟ้าเขาอาจจะไม่ใช่มีคุณเพียงคนเดียวเพราะว่าเขาอาจจะเลือกเขาอาจจะมีใครที่เอ้ยเขาสบายใจกว่าที่จะอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: คุณรู้สึกเหนื่อยไหมเอาถามจริงคุณฟ้าคุณรู้สึกเหนื่อยไหม
1: รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขอะค่ะพี่หอย
0: เหรอมันมีความสุขในเรื่องอะไรบ้าง
1: คือเราชอบเขาแบบแทบจะทุกเรื่องเลยทั้งรูปร่างหน้าตาภายนอกแล้วก็ภายในอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิสัยใจคอความคิดเขา
0: แต่พี่รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องเป็นคนที่ถูกเลือกกับคนที่เลือกมันคนละแบบกันเลยอ่ะความรักมันต้องเป็นสองฝ่ายที่มันเท่าๆกันความรู้สึกเรานะถ้าเราต้องเปลี่ยนอะไรแบบเพื่อที่จะทำให้ใครคนหนึ่งชอบไม่รู้ว่าเขาจะชอบเรานานต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าถามพี่อ่ะพี่บอกว่าเฮ้ยน้องถ้าสละเรือได้ถ้านะพี่ว่ายังมีอีกไกลยังมีอีกหลายแบบมันอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่สามารถทำให้เรามีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามคำว่าพยายามกับความรักพี่เคยเป็นนะเว้ยแบบพอทุกอย่างเนี่ยพอเราต้องพยายามแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาในระยะเวลาที่เห็นเราจะเสียดายเวลามันมากเลยนะน้องยังอยากแบบไปเป็นอะไรก็ได้ของเขาจริงๆเหรอ
1: ไม่อะค่ะคือเราก็หวังว่ามันจะเป็นเหมือนเดิม
0: เอาตรงๆนะอันนี้ไม่ได้โลกสวยหรือเท่าที่พี่เจอยาก
1: ค่ะ
0: ยากจริงๆอันนี้พี่ถ้าพี่ให้พี่บอกน้องว่าพี่น้องจะต้องเปลี่ยน mindset ยังไงคือความรักมันต้องเรามีความสุขไม่ใช่รู้สึกว่าเราต้องทำเพื่อใครเขาต้องทำเพื่อเราด้วยดีนะถ้าเปลี่ยนอย่างนั้นได้ก็โอเคแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีหรอกนะแต่พี่ที่จะมองในฐานะที่พี่เคยเป็นนะพี่บอกเลยพี่ทำทุกอย่างพี่เปลี่ยนทุกอย่างเพื่อนไม่ได้คบไม่ได้หาเพราะว่าเราตั้งใจอย่างเดียวเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้เขารักเราพอเขาไม่รักเราโอ้โหเหนื่อยครับผมสำหรับพี่นะ
1: ค่ะ
2: พี่ต้อพี่อ้อมค่ะ
3: น้องฟ้าขา
1: ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่อ้อมนะ
1: ค่ะ
3: อันดับแรกเลยนะคะพอจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะจากประโยคของหนูฝากหนูว่าไม่ว่าหนูจะกลับไปคบกับน้องคนนี้หรือคนใหม่หนูเปลี่ยนชุดความคิดนึงก่อนได้ไหมคะ
1: ค่ะ
3: ทะเลาะแล้วบอกเลิกเป็นปกติอะค่ะหนูหยุดสิ่งนี้ก่อนได้ไหมคะเพราะเวลานี้เมื่อกี้ที่หนูบอกว่าเราทะเลาะกันแล้วเราก็เลิกกันไม่เกินวันนึงเขาก็มาง้อหนูแล้วพอครั้งเนี้ยมัน3วันเขายังไม่ง้อหนูเลยเพราะหนูมั่นใจว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นปกติอะไรที่ไม่ชอบจงบอกเขาว่าเราไม่ชอบแต่ไม่ได้บอกแบบคนเอาแต่ใจแต่ไม่ได้บอกพร่ำเพรื่อไม่งั้นอันนั้นก็เป็นขี้บ่นนึกออกไหมแต่พอเอกอะหนูทะเลาะกันและเลิกกันเป็นปกติหนูจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่หนูทำมันไม่ได้ปกติเราอย่าทำให้ความไม่ปกติเป็นปกติเพราะใครๆเขาก็ทำกันถูกไหมคะและตัวหนูเองจะเจ็บจากสิ่งนั้นเองอันนี้ในมุมแรกของพี่อ้อมนะคะ
1: ค่ะ
3: จริงๆมันจะมีอยู่2แบบที่อยาก

0: จะถามเอาอันแรกถ้ามีใครสักคนมาปรึกษาหนูเวอร์ชั่นนี้เลยเล่าแบบนี้ให้หนูฟังเลยอายุเท่านี้ลองดิสแทนซ์แล้วรักเหลือเกินและอยากจะกลับไปดียังไงก็ได้ดีกันถ้าที่ดีกัน2อาทิตย์นี้ก็เพราะว่าแทงเรื่องไปแล้วเขารับเรื่องแล้วพอดีใจได้อย่างเงี้ยหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไรถ้าคนนี้เขาอยากกลับไปดีหนูจะให้คำปรึกษาว่าอะไร
1: เขาให้เขากลับมารักตัวเองค่ะ
0: รักตัวเองทำยังไงบ้าง
1: รักตัวเองก็คือใช้ชีวิตต่อไปไม่ต้องไปยึดติดกับเขาค่ะ
0: แล้วไงอีก
1: ตั้งใจใช้ชีวิตให้ดีค่ะถ้าจะดูแลตัวเองให้สวยก็สวยเพื่อตัวเองค่ะ
0: เออแล้วยังไงต่อ
2: นั่นแหละ
0: อ่ะไหนลองให้คำปรึกษาต่อดิ
1: ค่ะก็แบบใช้ชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดอะค่ะตั้งใจดูแลตัวเองเอาความรักที่เคยให้เขาเอามาให้ตัวเองค่ะ
0: เออก็พูดรู้เรื่องนี่ก็พูดรู้เรื่อง
2: อันนี้ดีเนี่ยชุดความคิดนี่ดีมาก
0: ชุดความคิดเนี่ยหนูมีแล้วเมื่อกี้อะไรบังตา
1: หนูรักเขาอะ
0: เออมันไม่แปลก
2: ไม่แปลกเลยฮะไม่แปลก
0: มันไม่แปลกที่เราจะรักใครสักคนแต่หนูต้องถามตัวเองว่าแล้วเขารักหนูเพราะอะไรหนูคิดว่าที่เขาเข้ามาหาหนูตอนแรกคุยกันเนี่ยเพราะอะไร
1: อาจจะเป็นเพราะว่า
0: หนูสวย
1: หนู
0: สวยหนูเป็นรุ่นพี่หนูอบอุ่นหรือหนูอะไร
1: ค่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆที่คบกันก็คือช่วงแรกๆที่แบบคุยกันก็คือหนูเป็นค่อนข้างที่จะสวย
0: แล้วมีอะไร
1: แล้วก็หนูคุยเก่งค่ะเป็นคนพูดเก่งค่ะลมดี
0: แต่พอคบไปสักพักทุกอย่างหายหมดไหม
1: ก็ยังคารมดีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าพอเรามีความเป็นเจ้าของเจ้าของก็อาจจะงี่เง่าขึ้น
0: นั้นจงให้คำปรึกษาเหมือนเดิมและถามว่าเราจะลดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี้ได้อย่างไรเรากลับไปเป็นคนที่เรายังรักกันเคารพกันแต่ไม่ต้องเป็นเจ้าของกันให้เหนื่อยไหม
1: ค่ะ
0: หนูคิดได้ทุกอย่างเลยนะพอหนูเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่น
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เมื่อมองเรื่องคนอื่นทุกอย่างจะง่ายเสม
2: อ
0: พอเป็นเรื่องตัวเองตอนเล่าเนี่ยอารมณ์เต็มเลยหนูหกล้มหนูขาเจ็บหนูไปพัดวีเขาถ้าพี่เป็นแม่หนูนะตอนฟังนะพี่ก็จะรู้สึกโถลูกเอ้ยหนูไม่รักตัวเองได้เสี้ยวนึงที่หนูไปดูแลเขาอะลูกพี่ฟังแล้วพี่สงสารหนูนะเอาจริงๆเพราะพี่อยากให้หนูรักตัวเองแต่จากที่พี่อ้อมถามเมื่อกี้หนูมีแววที่รักตัวเองเป็นนะคะ
1: ค่ะ
0: แค่หนูอยากทำมันไหมอ่ะ
1: อยากค่ะ
0: หนูอยากไหม
1: อยากค่ะอยาก
0: แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำได้ไหม
1: ทำได้ค่ะ
0: เนาะถ้าวันนี้มันยังไม่ได้เริ่มทำก็แค่เริ่มทำไม่เป็นไรและเชื่อพี่พวกพี่อ่ะแก่เชื่อตรงที่แก
2: ่
0: ตรงที่จะบอกว่าเวลาที่เรารักใครสักครั้งหนึ่งตอนแรกมันก็จะประมาณนี้แหละฟ้าครั้งแรกมันก็จะประมาณอย่างเนี้ยกับการที่เราออกตัวกับเขายากมากออกมาจากเขายากมากแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะสั้นบ้างน้อยบ้างแต่มันจะทำได้เมื่อมันถึงเวลาเดี๋ยวฟ้าจะทำได้เองพี่เป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
3: โอเคพี่เติ้ลนะคะพี่พูดคุยกับฟ้าเหมือนฟ้าเป็นเพื่อนพี่แล้วกันเนาะเหมือนน้องเล่นเหมือนว่าความรักมันไม่ง่ายหรอกฟ้ามันกว่าเราจะได้เจอคนที่มันแบบทุกอย่างมันไปด้วยกันได้หมดอะหมายถึงว่าแม้กระทั่งว่าทุกอย่างมันไปด้วยกันไม่ได้แต่ว่าคนคนหนึ่งที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดรับข้อดีข้อเสียของกันและกันได้อะไรเงี้ยพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทีเนี้ยผู้ชายคนเนี้ยฟ้าเจอจากแอปพลิเคชันอีกมันยากขึ้นไปอีกฟ้าซึ่งสำหรับพี่นะให้ดูสถานการณ์จากตอนนี้พี่ว่าความต้องการของฟ้ากับความต้องการของเขาว่ามันไม่เท่ากันง่ายๆคือรักเรามันไม่เท่ากันพี่ว่าแรกๆที่มันดีอ่ะพอมันไม่ได้มาอยู่กันด้วยกันทุกวันซึ่งสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้อยากมีความรักจริงจังกับฟ้าขนาดนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าฟ้าคือฟ้าแบบโอ้สุดๆไปเลยทุ่มเกินร้อยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับคนคนนึงที่มันจะแบบว่าร
0: ักใครสักคน
3: ใช่แล้วมันจะทุ่มเทกับความรักครั้งนี้แต่ว่าสำหรับเขาพี่ว่าเขาไม่ต้องการขนาดนั้นนะถ้าฟังดูนะ
0: เท่าที่ฟัง
3: ใช่เพราะว่าเหมือนพี่ก็เคยเป็นแบบฟ้าโอ้โห กูวิ่ง4คูณ100ไปหาเขาได้กูแบบทำทุกอย่าง
0: เข้าใจระบบพัดวีนั้นเลย
3: ใช่แต่ว่าเขาไม่ได้อยากได้สำหรับพี่นะแล้วเขาจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะอะไรกับกูเยอะแยะวะ
0: แล้วในวันที่ไม่ได้อยากได้แล้วด้วยมันจะยิ่งดูรกรุงรัง
3: ใช่มันจะยิ่งรุงรังมากแล้วพี่ว่าตัวน้องฟ้าจากฟังนะพี่ว่าฟ้าเด็กกว่าอายุแต่จริงๆ23มันก็ไม่ได้โตมากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ฟ้าพูดแล้วแสดงออกมามันเด็กเข้าไปอีกซึ่งสำหรับบางคนสำหรับเขาที่ฟ้าบอกเองว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาเจออย่างเงี้ยเขารำคาญอันนี้พูดตรงๆนะซึ่งโดยเฉพาะอย่างที่พี่อ้อมบอกอ่
0: ะ
3: หมายถึงว่าเออทะเลาะกันเลิกไม่เอาเลิกเลยแล้วเดี๋ยว3วันมาสองวันมาง้อกูโอ้มันคือพฤติกรรมที่ถ้าใครที่เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีวุฒิภาวะมากๆอ่ะเขาจะยิ่งแบบอินี่อะไรอ่ะกูจะทำไมกูจะต้องมาอยู่กับผู้หญิงที่บอกเลิกกูได้ทุกสถานการณ์เวลาทะเลาะกันแล้วกูจะต้องมาแล้วเขาเล่นหนังสืออด้วยอ่ะฟ้าเพราะว่ามันรู้สึกว่าเออสำหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าเขาคงไม่ได้รู้สึกอยากจะจริงจังกับฟ้าอะไรขนาดนี้หรอกแต่เราอะรักเขาไปแล้วแล้วอะทุ่มเทเขาไปแล้วมันก็เลยเป็นความรักของเราที่มันไม่เท่ากันนะตอนนี้นะทีเนี้ยพี่ว่าการที่ฟ้าจะกลับไปเพื่อที่จะไปเป็นอะไรก็ได้ของเขาอะพี่ว่าอันนี้มันทำได้แหละเพราะว่ามันเพิ่งครั้งแรกมันแต่ว่าพี่ว่าอย่าทำเลยในมุมพี่นะที่เคยผ่านความรักอะไรแบบนี้มาแล้วอะมันมีแต่จะพี่ว่าเขาจะไม่กลับมาหรือเขากลับมาได้สักพักก็ไปก็ต้องไปกันอยู่ดีแล้ววันนั้นพี่ว่าฟ้าอาจจะรู้สึกแย่กับตัวเองมากกว่านี้ด้วยซ้ำคือตอนนี้พี่ฟังมาแล้วพี่เป็นห่วงนะคือหนึ่งบอกว่ากลับไปเป็นอะไรก็ได
2: ้
3: สองรู้ว่าเขาชอบเซ็กเอาเซ็กมาล่อเขาคือมันไม่ใช่อะไรที่มันจีรังสักอย่างเลยแต่ฟ้าแค่กูเอามาก่
2: อ
3: น ซึ่งมันไม่มีประโยชน์ฟ้าเอาเวลาไปรักตัวเองที่อ๋อแล้วมีอันนึงที่ฟ้าบอกว่าเพราะหนูไม่สวยแล้วหรือเปล่าโอ้อันนี้มันคือแบบหนูว่ากำลัง question คุณค่าในตัวหนูแล้วนะซึ่งเปล่ามันไม่ใช่มันแค่ว่าเขาไม่ชอบคนแบบหนู
2: เ
3: ขาอาจจะแค่อยากจะเรียนหนังสือก่อนตอนนี้กูเจอกันเป็นครั้งคราวกูแบบเจอกันฟีเจอริ่งกันสนุกสนานกูเอาแต่มาจริงจังนี้กูไม่เอากูไม่อยากได้แบบนี
2: ้
3: เออเรื่องที่พี่หอยบอกบางทีเขาไม่ได้คุยกับหนูแค่คนเดียวด้วยซ้ำเออเพราะฉะนั้นพี่ว่าเอาความรักที่หนูบอกกับพี่อ้อมตอนนี้ที่พี่อ้อมถามหนูว่ามาดูแลตัวเองก่อนรู้แล้วแหละว่าเออเขาอยากเลิกแล้วเขาก็ไม่ได้ชอบพฤติกรรมแบบที่เราทำบางอย่างเอาสิ่งเนี้ยมาเรียนรู้แล้วก็รักตัวเองแล้วก็เนี่ยทุ่มเทหนูบอกหนูอยากจะดูแลตัวเองมันสวยขึ้นก็ทำได้เลยแล้วก็รอคนต่อไปเพื่อที่หนูจะได้มีความรักครั้งใหม่แล้วก็เอาสิ่งที่มันเคยผิดพลาดอ่ะที่ทำกับคนนี้ไว้อ่ะไปปรับปรุงแก้ไขกับคนข้างหน้าซึ่งคนข้างหน้าพี่ว่าหนูอาจจะโชคร้ายเขาก็เทหนูอยู่ดีแต่มันก็ไม่เป็นไรนี่แหละจนกว่าเราจะเจอคนๆนั้นแต่เราต้องไม่ question คุณค่าของเราไม่ต้องเอาตัวไปแบบไปเป็นบาตรรองนั่งให้ทุกอย่างมันไม่ใช่แบบนั้นความรักที่มันจะดีที่มันจะhealthy กับชีวิตเรามันจะไม่ใช่แบบนี้พี่ว่า
0: คือขออีกนิดนึงได้ปะนิดนึงพอนึกออก
3: เอาเลยค่ะ
0: การที่น้องฟ้าเล่าเหมือนรู้สึกดีที่รู้สึกดีกึ่งประชดเองอะเนาะที่บอกว่าวิ่งไปแล้วล้มสะดุดขาเจ็บแล้วแบบนึกออกมาฟ้าร
2: อรถนานไหมคะ
0: รอรถอะไรเงี้ยคือที่อ
2: ย
0: ่
2: าง
0: มันกำลังเพื่อที่จะบอกอะถ้าสำหรับพี่มันคือการเพื่อที่จะบอกว่าเห็นไหมสิ่งที่ฉันทำอะมันมากล้นได้คุณค่าขนาดนั้นเธอไม่เห็นอีกเหรอมันกลายเป็นทุกอย่างที่ฉันทำมันถูกนับเพราะฉันทำเพราะฉันอยากให้เธอเห็นน่ะโดยที่เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามฟ้าแล้วมันจะต้องมานั่งคัดค่าของมันน่ะอย่างที่บอกด้วยอายุฟ้าที่แบบ23อ่ะฟ้าคูณ2ฟ้ายังไม่เท่าพวกพี่เลยอ่ะวันเนี้ย พี่ไม่ได้อยากอวดอายุนะแต่แค่บอกว่าถ้าเรามองแบบเป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเราก็คงอยากจะบอกแบบว่าหนูเอ้ยลูกน่าสงสารจังทำไมหนูเหนื่อยขนาดนี
2: ้
0: หนูกลับมารักตัวเองอย่างที่หนูพูดไปเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ถ้าทำได้อ่ะมันจะดีกับหนูและหนูจะเจอใครกี่คนไม่รู้แหละ แต่อย่างน้อยหนูจะมีความสุขและหนูก็จะเจอกับทุกข์นะแต่หนูจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีสติกว่านี้ ไม่ใช่ยอมเป็นเบี้ยให้ใครก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะไม่มีค่าหนูมีค่านะคะ
1: ค่ะ
0: นะ
3: หรือนะถ้ามันทรมานมากทำไมไม่ไหวจริงๆก็เอาเลยเอาให้เต็มที่ แล้วเดี๋ยววันนึงหนูก็จะรู้สึกได้เองแหละสำหรับพี
2: ่เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
3: ใช่เพราะว่ามันก็คือ23อ่ะเอาเลยอยากทำให้ท
2: ำ23เอง
3: เนาะแล้วมันก็จะเป็น
0: คือไอ้พวกเนี้ยที่พูดได้อ่ะเพราะมันแก่แล้ว
3: นี่ก็เป็นมาแล้วทั้งนั้น
0: แบบที่23อ่ะแย่กว่าฟ้ากันอีก
2: แย่มาก
0: แย่กว่าฟ้าอีกลูก
3: มองในมุมที่แบบพวกพี่เดินทางทำไม่ชินไปแล้วแล้วก็มองกลับมาว่าก็จะเห็นว่าเออเนี่ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
3: มันจะมีผลยังไงต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอย่างที่พี่หมายบอกเขาก็คงจะไม่กลับมาหลอกหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าฟ้าเออโทรพี่หมายก็เต็มที่ได้เลย
0: จนกว่าจะเบื่อ
3: ใช่จนกว่าวันหนูจะแบบเออพอละแล้วหนูก็ไปคุยกับคนใหม่
0: ใช
3: ่นะคะ
0: หนูจะผ่านมันได้นะคะหนูต้องเชื่อ
2: ผ่านได้แน่นอน
3: ผ่านได้แน่นอน
2: แน่นอนไม่มีอะไรผ่านไม่ได้หรอกเชื่อดี
0: ฟ้าจะผ่านได้เชื่อพวกพี
3: ่ใช่แล้วจะมีให้ฟ้าผ่านอีกเยอะเลยค่ะนะคะ
2: ครับ
3: โอเคเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ
0: เห็นใจ
2: เห็นใจ
0: ความรักครั้งแรกอ่ะคนแรกที่จริงจังอ่ะ
2: แต่ผมชอบที่อ้อมบอกให้เขาลองเป็นคนที่ให้คำปรึกษาแล้วนะเฮ้ยมุมดีแล้วเขาพูดดีด้วยแล้วเขาให้คำปรึกษาดีด้วย
0: คือพูดเองรู้เรื่องเองอยู่คนเดียวไม่ต้องมาถึงใครเลย
2: ดีจบตรงนั้นเลย
3: แต่มันจะมันทำไม่ได้ไง
2: แต่พอมันเป็นของตัวเองทำไม่ได้
3: ทฤษฎีกับปฏิบัติมันต่างกันพี่อ้อม
0: ทุกครั้งอ่ะความทุกข์ของเรามันใหญ่เสมอพี่อ้อยแล้วพอเรื่องเดียวกันเกิดกับเพื่อนเราโอ้เป็นฉากแล้วเก่ง
2: เก่งมากแต่คืนของเราไม่ได้
0: ไม่ได้ว่ะ
2: ไม่ได้สักฉาก
0: แนะนำเพื่อนได้หมดเลยนะแต่พอถึงตอนเองเฮ้ยทำไม่ได้ไม่เข้าใจหรอก
3: เบรกครับเบรกเดี๋ยวกลับมารับสายต่อแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะวิ่งแต่ละเติ้ลยิงเองด้วยอ่ะพี่กัดโทษ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
1: ินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน่สปูน
2: กินโน่สปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโน่สปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโน่สปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนนึงในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าแบบผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอสองครั้งคนในหมู่บ้านนะคะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงอะมาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
6: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
5: ใช่ค่ะ
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: การไม่ลืมใช้ชีวิตจะทำให้เราพิชิตความสำเร็จแบบมีรอยย
10: ิ้ม EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
8: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
12: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
13: เนี่ยแล้วก็พูดเรื่องของกินเดี๋ยวจะตัดคานิว่าให้กินแล้วเรา
14: ให้น้องแมวเรากินน้ำหมาเรากินดีกว่า
13: เราจะกินกอฟกอฟ
14: แน่นอนนะคะเอาล่ะสายต่อไปคุณนานา
15: ครับ
14: อันนี้ผ่านประจำนักสถานีนี้สวัสดีค่ะคุณนานา
16: สวัสดีค่ะ
14: คุณนานาใช้รถไฟฟ้าบ่อยไหมคะ
16: ได้ใช้อยู่2ปีค่ะตอนนี้ย้ายมาอยู่ต่างจังหวัด
14: อ๋ออาจารย์ช่วงที่ใช้มีอะไรที่แบบรับไม่ได้ที่สุดเวลาเจอคนทำบนรถไฟฟ้าค่ะ
16: ยืนขวางตรงทางประตูค่ะ
15: นี่โอ้สองคนแหละสองคนที่เจอปัญหานี
14: ้ใช่แล้วคุณนานาทำไงเดินไปเลยไหมไม่หลบให้นั่งไหม
16: ไม่หลบค่ะก็ถ้าเราออกไว้ได้ถ้าเขาเข้ามาก่อนแล้วเราจะออกยังไง
14: ใช่เราต้องออกก่อนเนาะคุณนานาอายุเท่าไหร่คะ
16: 28ค่ะ
14: มีอะไรคะวันนี
16: ้ค่ะก็เปิดคำถามมาเลยค่ะว่าคนเรารู้ได้ด้วยหรอคะว่าจากเสียงที่คุยกันว่าเป็น LGBTQ หรือว่าเป็นคนอ้วนอะค่ะ
14: เป็นคนอ้วน
13: ฟังเสียงแล้วรู้บุคลิกเลยไหมใช่ไหม
16: ใช่ค่ะ
14: โอเคทำไมถึงอยากถามเรื่องนี้คะ
16: ค่ะเพราะว่าเกินก่อนว่าก็โสดมา2ปีแล้วค่ะก็เขาก็เหงาแล้วก็เลยโหลดแอปหาคู
15: ่มาแล้วมาอีกแล้วใช้ได้ผลเว้ย
14: โอเคแล้วยังไงต่อคะ
16: ค่ะโหลดแอปหาคู่เราก็เลือกตั้งรูปโปรไฟล์รูปที่เรามั่นใจหรือเซลฟ์มากที่สุดค่ะต
14: ั้
16: งไปค่ะแล้วก็ได้คุยกับผู้ชายปกติอะค่ะแล้วก็พอคุยไปสักพักอะค่ะก็จะชอบมีคำถามว่าขอโทษนะเราถามอะไรหน่อยได้ไหม
14: ค่ะ
16: 80-90% เลยค่ะถ้าถามคำถามเนี้ยหนูรู้เลยว่าจะถามว่าอะไร
14: ว่า
16: เป็นกระเทยหรือเปล่าเป็น LGBT หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
14: เสียงหนูแบบนี้เนี่ยนะ
13: ไม่รู้สึก
14: ใช่พี่ไม่รู้สึกนะ
13: ไม่รู้สึก
14: เขาดูรูปเขาดูอะไรโปรไฟล์ปะคะ
16: ใช่ค่ะอันนี้คือแค่จากในข้อความจากรูปจากโปรไฟล
13: ์ยังไม่เคยออกเสียงอะหรอ
16: ใช่ค่ะยังไม่เคยออก
14: อ๋องั้นต้องเกียรติที่รูปแล้วแหละนานามันไม่ใช่เสียงหนูละเดี๋ยวพี่ขอทีมงานดูรูปหน่อย
13: ขอดูรูปหน่อย
14: เดี๋ยวพี่จะตอบให้แสดงว่าไม่ใช่เสียงแล้วล่ะ
13: ไหนดูรูป
16: เดี๋ยวมีประเด็นเสียงด้วย
14: อ่ะโอเคอ่ะแล้วไงต่อคะ
16: ค่ะแล้วแบบมันไม่ใช่แค่คน2คนนะคะแต่มันแบบ 80-90% เลยที่ทักใช่ค่ะคือเราไม่ได้แบบมีปัญหาแบบ เกี่ยวกับ LGBTQ เขาไม่ได้เกลียดหรือว่าไม่ได้อะไรนะ
14: ค่ะ
16: แต่แค่เวลาโดนทักบ่อยๆมันก็แบบไม่มั่นใจไม่เซลหรือว่าอาจจะเพราะเราหน้าเหมือนพ่อด้วยหรือเปล่า
13: ผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อเขาว่าดีนี่คะ
14: มีวาสนา
13: ผู้หญิงหน้าเหมือนพ่อเขาว่าดีนะคะหนู
15: พี่หน้าเหมือนแม่อ่ะพี่ผู้ชายพี่หน้าเหมือนแม่อันโอเคนะ
14: แต่เดี๋ยวนะคุณนานาจาก
13: จากดู
14: จากถ้าจากรูปรูปไหนที่อยู่ในโปรไฟล์คะรูปชุดดำปะโทษทีขออภัยรูปชุดดำเนาะ
13: ผู้หญิง
14: แล้วในโปรไฟล์มันเขียนว่าอะไรบ้างคะเท่าอันนี้จะเพราะว่าจากรูปอ่ะมันดูเป็นผู้หญิงนะพี่ไม่หอยว่า
15: แต่คือจริงๆแล้วบางทีสมัยนี้แล้วกันนะ
14: มันดูยาก
15: ต้องเช็คก่อนเพราะว่าความสวยสวยอ่ะเดี๋ยวนี
13: ้มันเท่ามันแซง
15: มันบางทีแซงด้วยบางทีเท่าเลย
13: มันมีจังหวะ
15: มันมีจังหวะ
13: มันมีจังหวะ
15: เขาอาจจะเช็คเพื่อความชัว
13: อ๋อถามดูทดสอบดูว่าฮัลโหลเทสโอ้โหไหม
14: แต่น้องบอกว่าถาม 80-90% เลยนะพี่หอยหนูก็งง
15: ในยุคนี้ต้องถามหน่อย
13: กลับไปว่ายุคนี้
15: เพราะว่าน้องเอาตรงๆนะน้องสวยนะเอาตรงๆน้องหุ่นดีด้วยเอาตรงๆเลยเขาอาจจะแบบว่าแม่เดี๋ยวนี้อาจจะแยกยากหน่อยเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาที่ทำให้ให้ดูโอเค
14: โปรไฟล์มีอะไรเขียนที่มันดูแล้วมันเอ๊ะมีสงสัยไหมเหมือนว่า
13: เราเอง
14: เหมือนว่า
13: เขียนไว้เล่นๆ
14: มีไหมคะคำโปรยหรืออะไรอย่างเงี้ย
16: ไม่มีนะคะก็เขียนสเตตัสอะไรปกติแล้วก็เพศก็ปกติ
14: หร
16: อค่ะแต่ก็จะชอบโดนทักกับขอถามอะไรหน่อยชอบแบบประโยคนี้มาหนูแบบใจเสียอะไรแบบ
13: แล้วพอเขาถามแล้วหนูตอบว่า
16: เดี๋ยวก็บอกว่าไม่ใช่แล้วเขาก็จะถามอีกว่าไม่ใช่ผู้หญิงหรือไม่ใช่กระเทยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่ใช่กระเทยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
16: ะ
13: แล้วพอตอบไปแล้วเขาหยุดไหม
16: ก็มีหยุดค่ะแต่เราก็จะรู้สึกแบบไม่โอเคกับคนนี้ไปเลยแบบดูไม่ออกหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: เคยถามไหมว่าทายดูซิอะไรอย่างงี้มีไหม
16: เคยติดเล่นแบบนั้นแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะ
15: นี่ดูสิอันนี้เจอน่าจะเจอบ่อยอ่ะถ้าพูดไปแบบนี้ก็มีฮะ
16: ค่ะหนูก็แบบอีกแล้วก็เลยแบบพอไปติดเล่นลองทายดูลองเดาดูหายเลยค่ะหาย
15: ไปบล็อกเลย
13: ถ้ามองดีมันก็เป็นระบบคัดกรองดีนะ
14: เพราะหนูไม่รู้เพราะว่าหนูก็จะเล่นชายๆใช่ไหมแต่หนูไม่รู้ว่าถ้าผู้ชายหญิงอ่ะส่วนใหญ่เขาถามหรือพี่หอย
15: ในย
14: ุ
15: คนี้นะ
14: ในยุคนี้
15: ต้องเช็ค
13: ยุคนี้มันโดนถามง่าย
15: จะได้ดู
13: จะได้ดีล
15: สเตตัสถูกอ่ะ
13: คือรู้ไม่ได้แปลว่าจะปฏิเสธ
15: ไม่ได้ปฏิเสธใช่
13: แต่มันรู้เพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเรากำลังจะกับใครอะไรอย่างไรแล้วเราจะไปทางไหนต่อ
15: ผมว่าเขาไม่ได้อันนั้นหรอกถ้าสมมติแบบว่าในยุคนี้นะในยุคนี้ที่มันเป็นสิ่งที่เปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่นะ
14: แล้วมีประเด็นเรื่องเสียงที่บอกว่าเป็นคนอ้วนด้วยใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะแล้วก็หนูเป็นคนชอบติดโทรคุยค่ะขี้เกียจพิมพ
14: ์
13: ค่ะ
16: แต่เวลาคุยก็โอเควันนี้ทำอะไรปกติก็พอคุยกันใหม่ๆเขาก็จะถามน้ำหนักส่วนสูงค่ะหนูก็บอกไปว่าน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแล้วหนูถามว่าทำไมหรอเขาก็บอกว่าเสียงแบบเนี้ยเหมือนคนอ้วนเลยอย่างเงี้ยค่ะ
13: เดี๋ยวนานาที่ว่าทั้งหมด
15: มันเป็นแสดงออกตอนไหนวะ
13: ทั้งหมดมันเป็นไม่ใช่ปัญหานานาแล้วนะ
14: เป็นปัญหาอีกคน
13: ปัญหาคนถาม
14: ใช่
13: มันเป็นปัญหาคนถามที่
15: อาจจะคุยก็ไม่ต้องคุยว่
13: าอาจจะมีปมอะไรรู้ป่ะเช่นโดนหลอกมาก่อนหรือโดนตัวเองโดนทำนายมาก่อนก็เลยเที่ยวมาทำนายคนอื่น
14: น
13: ่ะ
14: คือพี่ว่านานาอาจจะซวยที่เจอคนแบบนี้เยอะหน่อยหมายถึงว่าดันเจอคนแบบนี้เยอะอะไรนะคะ
16: แล้วก็เจอผู้ชายถามแบบเรื่องเสียงอ้วนเนี่ยก็บ่อยอีก
13: เสียงอ้วนเป็นยังไง
14: โอ้นี่ไม่เคยทักใครเลยนะ
13: ทะเลาะเสียงทะอ้วนจัง
16: เสียงดูเหมือนเป็นคนอ้วนเลย
13: นานาว่าเสียงพี่ดูเป็นคนอ้วนไหม
16: ไม่อะหนูฟังใครก็ไม่
15: น้องน้องน้องใช้เสียงนี้น้องใช้เสียงนี้เวลาคุยกับเขาไหมหรือว่ามีเสียงสองอะเสียงสองอะไรหรือเปล่า
16: เสียงนี้เลยค่ะ
15: เสียงนี้เลยใช่ไหม
13: ถ้านานาใช้เสียงนี้นะพี่จะคิดว่านานาเนี่ยหนักไม่เกิน52อ่ะสมมุติเนี่ยป่ะเพราะในเซนส์ของพี่อ่ะพี่ต้นคิดว่าหนักเท่าไหร่เสียงแบบเน
14: ี้
13: ย47ไม่ซ้ำ
15: มันวัดไม่ได้
13: จะวัดไม่ได้
14: มัน
13: โคตรวัดไม่ได้
14: มันไม่ได้มีอะไรที่จะนำพาไปเลยว่าอย่างนี้ต้องอ้วนแน่เลยอะไรเง
13: ี้
14: ย
13: หรือเสียงแบบนี้เอ็กเซนของสอเสือจะเท่ากับเนี่ยสอเสือทรงนี้จะเท่ากับอ้วน
15: หรือเพราะว่าน้องผู้ชายที่คุยกับน้องส่วนใหญ่จะมาจากแอปหาคู่ไหม
14: ทั้งหมดเธอบอก
15: ทั้งหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละผมว่าเขาก็ต้องเช็คอะ
13: ความชัดเจน
15: ความชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันก่อนหรือว่าเราเจอกันเดี๋ยวนี้รูปโปรไฟล์หรือรูปอะไร
14: มันทำได้มันตรงได้
15: เราต้องเช็คอันนี้ผมว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันเกิดจากการแอปหาคู่
13: เขาอาจจะกลัวโดนหลอก
14: อ่ะงั้นวันนี้นันอยากจะถามพวกพี่ว่าอะไรคะ
16: ค่ะคำถามแรกก็คืออยากจัดการความรู้สึกตัวเองไงคะที่แบบเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจแล้วว่าโดนทักก็เป็นสาวสองนะคะก็เข้าใจในมุมของผู้ชายนะคะว่าเออมันก็ไม่ได้ผิดที่เขาจะเช็คแต่เราจะจัดการความรู้สึกของเราอย่างไรดีค่ะ
14: โอเคอันแรกข้อคำถามแล้วเนาะใครก่อนคะ
16: พี่เต้นค่ะ
14: อันอย่างแรกก่อนนานาเป็นคนสวยเลยลูกหนูไม่ว่าจะอะไรจะอ้วนจะหรือสาวสองอะไรบอกกับตัวเองเลยเหมือนว่าหนูเป็นคนสวยแล้วดูดีถ้าจากรูปนะถ้าหนูไม่ได้ตรงรูปไม่ได้หน้าผ่าน
15: เหมยไม่ตรง
14: ไม่แบบว่า18ชั้นฟ้า15เหมยตูนะเหมือนว่าหนูเป็นคนที่ดูดีแบบว่าเออเป็นคนสวยอ่ะเป็นคนนึงเลยอยากให้มั่นใจในตัวเองก่อนแล้วก็การจะจัดการความรู้สึกยังไงดีสำหรับพี่นะถ้าถามว่าเป็นกระเทยไม่เป็นกระเทยสำหรับพี่เป็นกระเทยแล้วยังไงแม้ว่าเรานานาจะเป็นกระเทยจริงๆแล้วมันยังไงต่อหมายถึงว่ามันไม่ได้วัดความเป็นคุณค่าของคนไงนานาเนื่องออกไหมครับว่าสมมติเขาถามอย่างที่พี่หมอบอกเขาก็ถามเบ้เขาแน่ใจว่าเขาจะดีลกับหนูต่อไหมเขาจะโอเคถ้าเป็นกระเทยถ้าเขาชอบกระเทยเขาก็จะคุยกับหนูต่อแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันจะมาวัดคุณค่าของเราอ่ะนานาเนื้อออกปะเพราะฉะนั้นคำถามนี้มันไม่ได้ทำให้คุณค่าของเราลดลงเลยเมื่อเขาถามเรามาอย่างที่บอกว่าพี่หอยบอกว่าเขาใช้เพื่อรีเช็คว่าเขาจะคุยกับคนนี้ต่อหรือจะอะไรยังไงเท่านั้นแต่มันไม่ได้บอกว่าหนูเป็นคนที่แบบว่าไม่มีคุณค่าหนูเป็นคนแบบห่วยของสังคมโลกหนูเป็นคนชายขอบหรืออะไรไม่ใช่มันเป็นแค่การใช้แอปพลิเคชันคุยกันเขาแค่จะเช็คว่าโอเคมันใช่อย่างที่กูเข้าใจใช่ไห
15: ม
14: นะนะเขาเป็นชายแท้ที่ชอบผู้หญิงเพราะฉะนั้นเขาอยากคุยกับผู้หญิงนะ อย่างเงี้ยเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้คุณว่าว้ายเธอดูเหมือนกระเทยเธอดูไม่เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเรื่องที่พี่บอกแม้กระทั่งว่าหนูเป็นกระเทยจริงๆแล้วมันยังไงต่อไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราเลยกับเรื่องนี้ค่ะโอเคสำหรับพี่ประมาณนี้คนต่อไปค่ะ
16: พี่ถอยค่ะ
15: พี่น้องจะจัดการความรู้สึกหรือจะตอบอะไรยังไงกับสิ่งนี้ดีน้องดูรูปทรงพี่ก่อนน้องดูรูปทรงพี่เคยอ้วนจนเขียวพี่เคยคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องกำลังเราดูโปรไฟล์น้องอ่ะเหมือนกันหมดเลยว่าเฮ้ยน้องไม่ใช
14: ่
15: น
14: ้องไม่น่าจะเป็นคนสวยเลย
15: น้องเป็นคนสวยเลยน้องเป็นคนมันมีกว่านี้อีกเยอะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะทำให้บั่นทอนบ้างว่าเดี๋ยวนี้คนชอบถามแบบนี้แต่พี่ยังยืนยันว่าถ้าสมมุติมันเจอกันทางแอปมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาเขาถามก็เราก็ตอบไปดูดีว่าเขาจะยังไงถ้าไม่ใช่ก็ไปอันนี้อย่าไปลดค่าของตัวเองแล้วลดรู้สึกว่าหรือว่าคอมเมนต์ตัวเองตลอดฉันสวยไหมฉันสูงไหมฉันทาปากได้ไหมเขานี่ไหมเขานี่คือเราเป็นตัวเราอะถ้าเขาจะชอบเรานะก็ชอบเราตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ชอบเราเขาก็ไม่ชอบเราตรงเนี้ยพี่ก็ส่งไม่ไอ้นั่นเท่าไหร่หรอก
14: นั่นคืออะไร
15: พี่โดนพี่โดนมาตลอดว่าจริงๆเราก็ตอนที่เราจะมาดูแลตัวเองอ่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้เป็นช่วงที่พี่ดันอยากเอาชนะตัวเองว่าอยากจะจีบผู้หญิงคนหนึ่งไปกินข้าวกับเขาแล้วพี่จะต้องมีซิกแพคเว้ย
14: ค่ะ
15: เอาเว้ยเราใช้ตรงนั้นไปแล้วเราทำได้จริงๆเขาก็ไม่ได้กินข้าวกับพี่นะแต่ว่าพี่ได้อะไรบางอย่างว่าการดูแลตัวเองแล้วมันทำให้ตัวเองเป็นแบบนี้เราเลยทำต่อไปเรารู้สึกว่าเว้ยเราทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราเฮ้ยเราแม่งเจ๋งว่ะเราไม่รู้อ่ะใครจะชมใครอย่างน้อยแม่พี่แล้วก็ชมว่าพี่หล่อพี่น่ารักอ่ะพี่โอเคมากแล้ว แต่ตรงน้องบอกตรงนี้เลยว่า ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลเลยกับการที่ใครจะมาทักแบบนี้หรือว่าน้องทำเป็นเรื่องสนุกอ่ะอ๋อเหรอใช่มั้งหรืออะไรลองใจมันได้เลยก็คงใช่อ่ะเออถ้าเขาไปก็คือไปถ้าเขาไม่ไปก็อยู่สิอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าเห็นค่ากับตัวเองน้องไม่ได้คนแบบดูไม่ดีนะดูดีจ้ะ
14: มั่นใจไว
15: ้มั่นใจ
14: โอเคอ่ะพี่อ้อมจ้ะ
13: ก็สำหรับอ้อมอ้อมก็คงพูดเหมือนเติ้ลกับพี่หอยแหละว่าแอปอ่ะพอมันเจอผ่านแอปอ่ะมันต้อง
15: มีคำถามเลย
13: ถามเพราะอะไรบางคนเจอตัวเป็นยังไม่มั่นใจเลยอ่ะ
15: เจอตัว
13: ต่อหน้าเลยอ่ะบางทีแล้วเราไม่รู้จักกันมาก่อนบางทียังแบบตกลงคนนี้เขายังไงคนเรามันมีสิทธิ์สงสัยคนตรงข้ามได้เสมอไม่ว่าจะสงสัยเรื่องรูปลักษณ์ในสมัยนี้มันสงสัยเพศได้อีกเพราะมันแปลงกลับไปกลับมาสมมติวันนึงนานาไปเจอใครสักคนโคตรหล่อโคตรเฟี้ยวแล้วอยู่มีคนมาบอกว่าเมื่อก่อนเขาเป็นผู้หญิงนะ
14: ทรานส์
13: เ
14: มนใช่ไหม
13: นานาจะรู้สึกไง
16: ก็ไม่รู้สึกอะไร
13: เหมือนกันมันคือเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเขาบอกนานาก่อนนานาก็จะรู้สึกดีปะ
16: ก็ดีค่ะ
13: หรือว่าถ้าเกิดเขาถามเขานานาตั้งคำถามแล้วเขาตอบมันคือมันเป็นแบบนั้นแหละค่ะพี่อ้อมว่าคือการถามเขาไม่ได้ถามถ้าเจตนาเขาไม่ได้ถามเพื่อจะย่ำยีความรู้สึกเราแต่เขาถามเพื่อความชัดเจนของเขาว่าเขาจะได้ตัดสินใจอะไรกับตัวเองและกับเรามันก็อาจจะแฟร์นะพี่ว่ามันถามได้แต่ถ้าวิธีถามเขาไม่น่ารักเราพิจารณาสิ่งนี้กับตัวเขาได้ว่าอ๋อคนนี้อาจจะดูเป็นคนที่พูดจาไม่ให้เกียรติได้การถามไม่ใช่เรื่องผิดแต่การให้เกียรติกับวิธีถามอันนี้เป็นเรื่องที่นานาน่าจะเก็บไปพิจารณามากกว่าสำหรับพี่นะคะเพราะใจเขาใจเราถ้าเราสงสัยเราก็แค่ถามแต่นานาอาจจะเป็นคนไม่ค่อยได้สนแบบสงสัยในตัวใครเลยไม่คิดว่าใครๆจะสงสัยในตัวเราเพราะฉะนั้นแค่อยากให้นานามั่นใจไปเลยถ้าพ่อพี่ดูจากโปรไฟล์ของหนูอะหนูน่าจะตัวเล็กกว่าพี่ด้วยซ้ำหนูน่าจะตัวเล็กกว่าพี่ด้วยซ้ำแล้วหนูดูเซ็กซี
14: ่แล้วจะตาย
13: หนูดูเซ็กซี่แล้วใครจะตัดสินหนูนั่นธุระของเขาธุระของเราแค่เราทำตัวของเราให้ปกติมีความสุขเสียงเราจะเป็นยังไงนั่นอยู่ที่เขาคิดถ้าเขาคิดอะไรที่มันไม่ใช่เขาจะพลาดสิ่งดีๆเองนะจบ
15: ครับย้ำนะครับว่าน้องใส่ชุดดำน่าค้นหามาก
13: ไม่ต้องกังวลนะคะ
15: ไม่กังวลเลย
13: เท่าที่คุยมาไม่มีจุดไหนที่เป็นเสียงอ้วนค่ะ
15: ครับ
13: เสียงพวกพี่อ้วนกว่าเยอะ
14: พี่กำลังคิดเสียงอ้วนจะเป็นยังไงวะ
13: พี่ไปถามครูเจก่อนเสียงอ้วนเป็นไงเสียงฮ่อฮ่อฮ่อ
14: โอเค
16: ค่ะ
14: ไปต่อนะลูกปัดต่อนะคะนานา
16: เลิกเล่นมาสักพักแล้วค่ะ
14: อ้าวเหรอ
16: ใช่ไม่กลับไม่เล่นเลย
14: อ้าวเหรอเพราะเรื่องนี้เหรอ
16: ใช่ค่ะ
14: ลงสนามอีกรอบลูก
15: ลงสนามจริงเลยอ
14: ัน
15: นี้สนามสื่อว่าสนามยังไม่จริงอันนี้สนามจริงไปเลยลูก
14: โอเคค่ะ
13: อ
14: ัน
13: นึงนะถ้าเขาไม่รู้สึกดีกับหนูเขาไม่มาทักรูปหนูหรอกถูกไหม
14: ใช่
13: ถ้ารูปหนูไม่ดีจริงเขาไม่ทักหรอก
14: แสดงว่าคนมาคุยเยอะนั่นน่ะโดนเลยคนหนึ่งไหม
16: ไม
14: ่
16: เยอะค่ะ
14: ขอบคุณนะคะ
13: ขอบค
14: ุ
13: ณนะคะ
14: ค่ะสวัสดีค่ะได้ประมาณนี้เนาะวันนี
13: ้ประมาณนี้ค
14: ่
13: ะ
14: ยาว
15: จ้ะ
14: อ่ะคุณสมชายนะคะที่ฉันไม่ใช่พี่แต่งนะคะไม่ได้เล่นละครกระเทยทำนะคะ
15: ครับผมอ
13: ะไรอ่ะ
15: จริงดิน
14: ี่ว่าพี่แต่งไม่น่าจะแต่งตัวแบบนี้นะคะคุณสมชายแสดงว่าไม่ใช่แฟนทั้งพี่แต่งแล้วแฟนรายการดิฉันนะคะ
15: พี่เติ้ล
14: มีคนเขาทักมาโอเคเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ
15: สวัสดี
14: นะคะ
15: ขอบคุณ
14: น
15: ้อง
14: ค
15: ่
14: ะวีคหน้าก็คือน่าจะครบเนาะ
15: คร
14: บแล้วล่ะนะ
15: มาได้แล้วมาได้แล้ว
14: เพื่อไปเดือนหนึ่งแหละพี่อ้
15: อ
14: ม
13: เขาก็ต้องพักเขาต้องพัก
14: วันนี้โพลนะคะพฤติกรรมแบบไหนบนรถไฟฟ้าที่คุณรับไม่ได้ที่สุดนะคะก็คืออันดับ1พูดคุยเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะจ๊ะอันดับ2ยืนพิงเสาขวางทางเข้าออกนะคะ
15: จ้ะ
14: อันดับ3ก็คือกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะคะแล้วก็สุดท้ายคือแย่ง priority seat นะคะ
13: ค่ะ
14: 813โหวตนะคะ
13: ค่ะ
14: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าลูกค้าเราก
13: ็แน่นเนือง
14: แน่นเนืองนะคะอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนะคะอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวนะคะกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
13: ค่ะ ค
14: ่
13: ะ
14: ใครมีปัญหาหรืออยากปรึกษานะคะก็ส่งเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจของในอินบ็อกซ์ของ EFM Station นะจ๊ะ
13: ค่ะ
14: มาได้เลยเอาล่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะพักผ่อนวันสุดท้ายก่อนหน้านี้บางทีก็ทำงานแล้วเน
13: า
14: ะ
13: ทำทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้หยุดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้องนี้แต่เช้าเลยค่ะ
14: ค่ะหยุดยาวกันก็สู้ๆทำงานกันต่อไปนะคะแล้วก็เจอกันใหม่กับ
13: พุทธอก
15: พุทโธอ
14: ย่าลืมโทรนะบายค่ะ
17: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
18: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
19: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
20: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้ Index Clearance Saleลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
3: EFM Fandom Live
4: Everybody สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ภารกิจสุดท้ายนะคะชื่อว่าประโยคนี้มีทำนองการใบแรกเป็นประโยคที่เราเตรียมมาให้หนึ่งประโยคหยิบได้ประโยคไหนให้เอาประโยคนั้นมาใส่ทำนองแล้วให้ร้องเป็นเพลง
6: คนเก่าก็ทำไว้ดีแต่เขาคนนี้ยินดีทำเพื่อเธอ
7: เฮ้ยหนูว่าประโยค
5: ได้ไ
7: หมวิ่งแรกแว่นวิ่งแรกฉบูก็มีสู้วิ่งกันหนูหรอกค่ะ
4: พอเป็นแรปพี่เอมี่รักน้องวันนี้ที่สุดในโลก
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
10: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาครับ The Athletics รายงานว่าทาเคชิโร่โทมิยาสุอดีตกองหลังอาร์เซนอลกำลังร่วมฝึกซ้อมกับคริสตัลพาเลซโดยมีเป้าหมายและความเป็นไปได้ในการย้ายร่วมในซัมเมอร์นี้โดยเวลานี้เจ้าตัวมีสถานะเป็นฟรีเอเจนต์ตามสัญญาที่หมดลงในเมื่อจบฤดูกาล 2025-2026 ก่อนจะเข้าร่วมซ้อมกับทัพปราสาทแก้วในเมืองโคโมในสัปดาห์นี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นโดยความเป็นไปได้ที่แข้งรายนี้จะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับพาเลซในช่วงปลายสัปดาห์นี้โดยสำหรับแบ็คทีมชาติญี่ปุ่นรายนี้ยังได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆในอังกฤษและยุโรปขณะที่กำลังพิจารณาก้าวต่อไปในอาชีพแต่เจ้าตัวก็มีความสนใจจะหวนคืนสู่การค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งรายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
9: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
13: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM Playlist Non-Stop

Euphoria EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันพุธช่วงนี้มีปัญหาการนอนอยู่หรือเปล่าลองกินข้าวโอ๊ตก่อนนอนดูไหมครับเพราะข้าวโอ๊ตมีสารอาหารสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายคืนนี้จะได้นอนหลับฝันดีลองดูนะครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada 1 2 3
4: 4 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
6: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
9: พ่อเนี่ยมีการติดพนันซึ่งไม่เคยติดต่อกันเลยนะครับรวมเกือบ5ปี5เดือนที่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยโทรมาหาผมว่าขอยืมเงิน 100,000 บาทได้ไหมผมก็เลยสละเงินครึ่งแสนนะครับอันนี้คือเงินก้อนสำคัญของผมก็คือก้อนที่ผมจะต้องต่อปริญญาโทแล้วพอมันถึงวันที่แบบว่าพ่อไม่คืนเงินจริงๆอ่ะผมก็แบบมันดิ่งมากๆผมควรจะจัดการกับความคิดยังไงดีผมต้องทวงคุณพ่อไหม
10: ความกตัญญูสำหรับคนติดพนันเนี่ยไม่ใช่การให้เงินถามว่าต้องทวงไหมควรจะทวงเพราะการทวงทำให้เขาไม่ขอก้อนใหม่ถ้าเกิดเขาจะขอก้อนใหม่ต้องยืนยันคำเดิมว่าต้องมีเงินก้อนเก่าก่อนคืนเราถึงจะให้ยืมก้อนใหม
11: ่พุทธ Talk พุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
13: และกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
15: EFM playlist non-stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: You know what it is? The artist.

0: EFM Playlist Non-Stop
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบ Bluetooth กับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
3: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
3: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: านแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: กลับติดตามกับ BFN News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับอาร์เซนอลเข้าสู่การเจรจาขั้นสูงกับนิวคาสเซิลหลังตกลงทางวาจาได้ในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไรส์ในการเสริมแกร่ง75ล้านปอนด์โดยเบนเจคอบส์และอเล็กซ์ครุกได้เปิดเผยในขณะนี้อาร์เซนอลกำลังอยู่การเจรจาขั้นสูงกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกี่ยวกับบรูโน่กิมาไรส์แล้วแม้ว่าบางสื่อไม่ขอเอ่ยนามได้นำเสนอข่าวระบุว่านิวคาสเซิลได้ปฏิเสธไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการแต่เข้าใจว่ามีความคืบหน้าในการตกลงด้วยวาจามูลค่า75ล้านปอนด์โดยอาร์เซนอลตั้งเป้าจะคว้าตัวกัปตันทีมแม็กพายรายนี้เป็นอันดับแรกและหวังจะบรรลุข้อตกลงก่อนสิ้นเดือนนี้ด้วยสัญญาส่วนตัวกับนักเตะไม่มีปัญหาหลังมีการตกลงกันได้แล้วไปจนถึงปี2031หลังจากการพลาดการคว้าตัววินิสอุสจูเนียร์ด้วยแหล่งข่าวจากอาร์เซนอลได้บอกกล่าวเจคอบส์และครุกว่าอาร์เซนอลมีการยื่นข้อเสนอด้วยวาจาไปแล้ว3ครั้งนิวคาสเซิลไม่ต้องการให้การคาดเดาเรื่องนี้ยืดเยื้อไปตลอดช่วงซัมเมอร์แหล่งข่าวจากนิวคาสเซิลได้ออกมาเปิดเผยว่าข้อเสนอ70ล้านปอนด์จะถูกปฏิเสธไปแล้วแต่เจคอบส์และครุกเข้าใจว่าอาร์เซนอลพร้อมที่จะเสนอราคาที่สูงกว่าตัวเลขดังกล่าวโดยสื่อท้องถิ่น ESPN Brazil เพิ่มเติมว่าอาร์เซนอลเจรจาโดยตรงกับสโมสรนิวคาสเซิลด้วยปรับปรุงข้อเสนอเป็น75ล้านปอนด์เงินต้น70ล้านปอนด์บวกกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์กิมาไรซ์ซึ่งกลายเป็นวาระสำคัญของอาร์เซนอลที่จะแสดงเห็นความแข็งแกร่งหรือศักดิ์ศรีในตลาดการที่เดียวนี้มีราคาสูงและยืดเยื้อที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากการที่สโมสรลียงจากฝรั่งเศสจะได้รับส่วนแบ่ง 20% ของมูลค่าเพิ่มของข้อตกลงเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ทั้ง2สโมสรจะบรรลุข้อตกลงในขณะนี้หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยขอคุยได้ไหมคุยได้หรือเปล่า

FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอย่าปล่อยให้วันนี้เป็นแค่วันธรรมดาลองเปิดใจทำสิ่งใหม่ๆไม่แน่นะครับเราอาจทำสิ่งนั้นได้ดีจนน่าทึ่งเลยก็ได
2: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของปัจจัยที่ดีนี่วิเคราะห์ชี้แมนยูไนเต็ดจะหลุดท็อป4แน่นอนในฤดูกาลที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยทรอยดีนี่อดีตกองหน้าชาวอังกฤษผ่านตัวมาเป็นผู้วิเคราะห์เกมให้กับสื่อกีฬาของอังกฤษออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของแมนยูไนเต็ดในฤดูกาลที่กำลังจะเปิดขึ้นนี้โดยอดีตดาวยิงของวัตฟอร์ดชี้ว่าแมนยูไนเต็ดภายใต้การนำของไมเคิลคาริกจะไม่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นและทำผลงานได้ดีเหมือนซีซั่นก่อนด้วยการจบอันดับ3ของตารางพร้อมกันนี้ยังชี้ถึง2ปัจจัยที่ทำให้เจ้าตัวมีความคิดแบบนั้นคือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่จะมากขึ้นและฟอร์มการเล่นของกัปตันทีมอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของทีมในฤดูกาลก่อนด้วยผมไม่คิดว่าพวกเขาจะติดท็อป4ได้อีกเหตุผลคือไมเคิลคาริกจะรับมือกับการต้องเล่น3นัดต่อสัปดาห์ได้ดีแค่ไหนแน่นอนว่าเราเคยเห็นเขาคุมทีมในแชมเปี้ยนชิพมาแล้วแต่การคุมทีมในระดับนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยตอนนี้เขาต้องรับมือทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก FA ครับและคาราบาวครับตอนนี้ความคาดหวังของทุกคนสูงขึ้นทีมจำเป็นต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิมขณะที่บรูโน่เฟอร์นันเดสคุณคิดจริงๆหรือว่าบรูโน่จะสามารถทำผลงานได้เหมือนฤดูกาลที่แล้วอีกครั้งในซีซั่นนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีซดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
2: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
1: กินนอสปูน
3: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน
4: กินนอสปูน
5: เปิดแอปเอทามฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเรื่องราวของอีกหนึ่งนักเตะจาก Manchester City อย่างซาวินโยร้องบอดแมนซิตี้โดยว่าอยากจะย้ายไปสเปอร์ด้วยซาวินโยปีกทีมชาติบราซิลวัย22ปีแจ้งกับบอร์ดบริหารของแมนซิตี้อย่างเป็นทางการว่าต้องการย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์โดยมีจดหมายปลายทางที่ต้องการเข้าร่วมทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ตามรายงานล่าสุดจาก Sky Sport ผู้เชี่ยวชาญด้านการซื้อขายนักเตะอย่าง Fabrizio Romano โดยนักเตะบราซิลต้องการโอกาสการลงสนามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคของตัวเองโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเขาจะรับโอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง7นัดในพรีเมียร์ลีกขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์กำลังเปิดการเจรจาแบบตรงกับสโมสรต่อสโมสรโดยพร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่า60ล้านปอนด์เพื่อปิดดีลนี้ให้สำเร็จหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ลาลาลาลา
13: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
14: ้ Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีใกล้จะถึงวันหยุดแล้วไปกันต่อถ้ารู้สึกเหนื่อยก็แวะเติมพลังด้วยการฟังเพลงโปรดสักเพลงก็ได้นะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลีประกาศแต่งตั้งโรเบร์โตมานชินีกุนซือมาดเนียบขึ้นเป็น Head Coach ทีมชาติอิตาลีเป็นครั้งที่2หลังเจ้าตัวเป็นเต็งจ๋าในการที่แทนอันเดรียปีโลถูกสกัดดาวรุ่งจากการไปรับงานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับบริษัทรับพนันสัญชาติรัสเซียโดยปีโลเป็นเต็งที่ได้ขึ้นมาเป็นกุนซือทีมชาติอิตาลีคนใหม่แทนเจเนโรกาตูโซที่อำลาตำแหน่งไปในเดือนเมษายนหลังพาอาซูรีตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2026และได้เริ่มต้นฟอร์มทีมงานหลังบ้านขึ้นมาแล้วโดยเหตุการณ์กับพลิกผันเมื่อเกิดกระแสต่อต้านปีโลอย่างรุนแรงจนเจ้าตัวมีสายสัมพันธ์กับบริษัทรับพนันของรัสเซียดังกล่าวจนทำให้อดีตจอมทัพทีมชาติอิตาลีตัดสินใจประกาศถอนตัวไม่รับงานนี้รวมทั้งยังทำให้เปาโลมาดินีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของ FIGC และเลโอนาร์โดที่ปรึกษาส่วนตัวประกาศลาออกตามไปด้วยที่เพิ่งเข้ามารับงานได้เพียง16วันเท่านั้นโดยล่าสุดจูวานนี่มาลาโกประธาน FIGCจึงจัดการยุติเรื่องวุ่นวายขายปลาช่อนทั้งหมดด้วยการแต่งตั้งมานชินีเป็นเฮดโค้ชทีมชาติอิตาลีคนใหม่นับเป็นการหวนกลับมารับงานเป็นครั้งที่2หลังจากขอลาออกไปเมื่อ3ปีก่อนเพื่อคุมทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ให้ค่าจ้างงดงามโดยยอดโค้ชวัย61ปีมีกำหนดจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพุธนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับรูเบนอโมริมเทรนเนอร์ชาวโปรตุเกสยอมรับว่าทำผิดพลาดมากมายในช่วงระหว่างนั่งเก้าอี้ Head Coach ของแมนยูไนเต็ดส่งผลให้ไม่ประสบความสำเร็จในถิ่นโอลด์ทราฟฟอร์ดโดยกุนซือโดนบอร์ดบริหารแมนยูไนเต็ดสั่งเด้งกระอากาศช่วงต้นเดือนมกราคมปีนี้หลังทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังอย่างต่อเนื่องจากนั้นแมนยูไนเต็ดเลือกไมเคิลคาริกมากอบกู้สถานการณ์และสามารถนำสโมสรจบอันดับ3พร้อมทั้งคว้าโควต้าไปเล่นศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและนั่นทำให้เขาได้รับสัญญาคุมทีมแบบถาวรด้วยอโมริมซึ่งปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์เอซิมิลาเปิดใจถึงความล้มเหลวในการคุมแมนยูไนเต็ดสิ่งแรกคือตอนนั้นมันไม่ได้มีความสำคัญอีกต่อไปแล้วนั่นคือความรู้สึกของผมทุกอย่างกลายเป็นเรื่องในอดีตจากนั้นก็มีบางอย่างเกิดขึ้นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและคุณก็ต้องโฟกัสกับความท้าทายครั้งต่อไปโดยผมได้เรียนรู้อะไรมากมายคงยากที่จะไปชี้ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมรู้ชัดคือผมทำผิดพลาดไว้หลายอย่างเมื่อคุณได้ทบทวนเรื่องราวเหล่านั้นและเข้าใจว่ามันไม่ได้มีความผิดของคนอื่นฝ่ายเดียวแต่เป็นความผิดของตัวผมเองผมคิดว่านั่นจะทำให้คุณเป็นทั้งโค้ชที่ดีขึ้นและเป็นคนที่ดีขึ้นหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียด
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันพฤหัสบดีถ้าเหนื่อยล้าลองวางแผนทริปเล็กๆสุดสัปดาห์เพื่อเป็นรางวัลให้ตัวเองกันนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ที่แล้วมาอึดอัดที่ต้องทำเป็นไม่รู้เธอปล่อยที่ว่า

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
5: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: คานิวา

0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไท
1: ยอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะหลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุอยู่ระหว่างสอบสวนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: กระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลขออภัยค่ะกระทรวงการต่างประเทศเผยฮลุนโซโลชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่จอร์เจียสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะตำรวจท้องที่ยืนยันว่าทรัพย์สินของฮลุนโซโลยังอยู่ครบถ้วนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเผยถึงกรณีนายบวรพัฒน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งขาดการติดต่อกับญาติระหว่างเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นโดยได้รับการยืนยันว่านายบวรพัฒน์เสียชีวิตแล้วสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการสืบสวนทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรพัฒน์ทราบด้วยแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของนายบวรพัฒน์และจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรพัฒน์กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปขณะที่เพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีแจ้งว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับการยืนยันจากทางตำรวจในท้องที่ว่าทรัพย์สินของนายบวรพัฒน์ยังอยู่ครบถ้วนและสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่โดยจะไม่ละเลยทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพความเป็นส่วนตัวตามความประสงค์และการดำเนินการต่างๆของครอบครัวและขอขอบคุณชาวไทยในจอร์เจียทุกท่านที่ช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดตามให้ความร่วมมือและประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตเป็นอย่างดียิ่งยศวัฒน์พงประภาสแหล่งนั้นครับ
7: ช่วงระยะเวลา3เดือนของการเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนส่วนพุทธศาสนิกชนก็ใช้ช่วงเวลานี้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาถือศีลทำความดีซึ่งประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองค่ะ
9: 1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือวันเข้าพรรษาซึ่งจะตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8สำหรับปี2569นี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569ความหมายที่มาของวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่ประจำวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนในฤดูฝนโดยจะไม่เดินทางจาริกไปค้างแรมที่อื่นซึ่งเรียกว่าจำพรรษาการจำพรรษานี้เป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พระสงฆ์เหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้านที่กำลังปลูกหรือสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อาจได้รับอันตรายในช่วงฤดูฝนและสำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้ววันเข้าพรรษายังเป็นช่วงที่พระสงฆ์ได้ใช้เวลาศึกษาพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาพร้อมทั้งเตรียมการสอนธรรมะให้กับประชาชนเมื่อถึงวันออกพรรษานอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ได้พักผ่อนจากการเดินทางจาริกเผยแผ่ศาสนาส่วนพุทธศาสนิกชนนั้นมักใช้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสอันดีในการบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเช่นการทำบุญตักบาตรทุกวันพระการถวายเทียนพรรษาการถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือจตุปัจจัยต่างๆรวมถึงการรักษาศีลฟังธรรมเทศนาและงดเว้นอบายมุขต่างๆตลอดเวลา3เดือนชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: ปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทคำขวัญจิตอาสาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
4: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีอัปเดตข่าวสารระหว่างเดินทางไปทำงานก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะการฟังข่าวจะช่วยให้เราได้ข้อคิดทั้งยังได้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์คล้ายกับข่าวก็จะช่วยให้เรารับมือได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลBank for All Lives

EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวYeah, give me that tea.

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เสียงเพลงยังคงอยู่พลังศรัทธาไม่เคยจางหายคชาพาพาไปมูตามรอยราชินีลูกทุ่งผู้พวงดวงจันทร์ณวัดทับกระดานและวัดภาษีเนคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้ Robusta เข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
4: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
5: กินน้อสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: ช่วงลอยกระทงอะค่ะก็นัดกันไปลอยกระทงที่ลำพองท้ายหมู่บ้านนะคือขาไปอะค่ะทุกอย่างปกติหมดช่วงขากลับอะค่ะมันจะมีหัวโจคนหนึ่งในกลุ่มเขาพูดขึ้นมาว่าผีหลอกแล้วแบบผิวดีๆอะค่ะเพื่อนหนูเขาก็พูดขึ้นมาว่าหอหอสองครั้งคนในหมู่บ้านอะค่ะเขาก็พูดกันว่าเมื่อคืนอะว่ายายมึงเอามาหามึงนะแล้วเพื่อนหนูคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาอะได้กลิ่นแป้งหอมมากแล้วเขาก็เห็นเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผ้าสิ้นสีน้ำเงินนะคะชุดที่ใส่ให้ยายหนูก่อนตายอ่ะคือชุดที่เป็นเสื้อสีขาวกับผ้าสิ้นสีน้ำเงิน
8: งั้นแสดงว่าคุณยายเสียแล้วเหรอฮะ
7: ใช่ค่ะ
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
13: ออยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
12: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
14: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
15: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: งานยังมีรองรับอยู่ทุกกลุ่มครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตอนนี้ในตลาดแรงงานมันมีความท้าทายสูงเราอาจจะต้องแข่งขันในการแบบได้งานเนี่ยมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ว่าถามว่าตำแหน่งอื่นๆยังมีอยู่ไหมก็ยังมีอยู่น้องๆจบใหม่ก็คือยังมีงานเยอะอยู่อย่างในแบบ JobDB เองอ่ะก็มีแบบเป็นพันกว่างาน 2,000 กว่างาน
3: เยอะมากเรทเงินเดือนคือตั้งแต่ 10,000 20,000 ยันแบบ 200,000 300,000 คือมีหมด
2: ใช่มั้ยครับอยากให้ทุกคนแบบลองทำในสิ่งที่ตัวเองชอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้เจอว่าเราเหมาะกับงานอะไรจริงๆหรือเราชอบงานอะไรจริง
4: ๆใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobCB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าว 7:00 น.กับดังใจชยานุกูลค่ะรถไฟฟ้า Airport The Ring เกิดเหตุขัดข้องกลางดึกกระทบผู้โดยสารเดินทางไปสุวรรณภูมิจำนวนมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: เทพไทยเหรอปากส